0: องของคุณน้ำหวานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมือถือที่บอกว่าค
1: ุ
0: ณน
1: ้
0: ำหวานได้ให้บทเรียนนะได้ให้บทเรียนแล้วก็ป้องกันที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคะ
1: ค่ะโทรศัพท์มือถือก็มีทั้งรูปนะเรื่องความเป็นส่วนตัว
0: นะ
1: โทรศัพท์มีแอปมือถือที่
0: โอนตังค์
1: สารพัดเงินนะ
0: คะ
1: ต้องอย่าลืมใส่รหัสกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้งเอาไว้นะสำหรับระบบพวกนี้นะคะ
0: ค
1: ุณสายน้ำไม่ไหลกลับนี่เป็นมิสเตอร์ The water has no return นี่คือชื่อภาษาอังกฤษของคุณแล้วไปคุณยุทธพงศ์จากพะเยานะคะคุณอมรีคุณสุภชัยและอีกหลายๆท่านนะคะช่องทางไลน์ก็เดี๋ยวเช็คแป๊บนึงพอดีล็อกเอาออกมาออโตเมติกนะคะอ่ะเดี๋ยวไปทักทายกันเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีประชาสัมพันธ์นะว่าสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมาร่วมอบรมหลักสูตรที่เราตั้งใจเตรียมแบบพิเศษสุดเลยสำหรับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะก็คือหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เห็นว่าเหลือไม่กี่ที่นั่งนะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: spots left
0: ถูกต้องของสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะซึ่งการที่คุณได้เข้าไปอบรมเนี่ยนะคะมันจะเริ่มแล้วนะ2กันยายนนี้แล้วก็คือเดือนหน้านี้แล้วนะคะเข้มข้นแน่นอนตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะที่คุณจะได้เปิดมุมมองใหม่ๆเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านนะคะกับกูรูด้านอาเซียนเลยนะคะมือหนึ่งของเมืองไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้เหมือนกับว่า hand on จากคนที่เขามีประสบการณ์จริงๆแล้วก็คุณจะได้นำไปต่อยอดธุรกิจของคุณได้นะคะแล้วก็จะพาคุณเนี่ยนะคะวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็แน่นอนเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของเทรนด์ AI นะ AI for CEO มันจะเป็นยังไงแล้วก็มาเพราะกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกนะคะก็สมัครกันได้แล้วนะคะโค้งสุดท้ายค่ะเข้าอบรมท่านละ 59,000 บาทเริ่มสมัครมาแล้วนะคะจนถึงเนี่ยสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะ29สิงหาคือวัน D-Day Deadline จะไม่รับสมัครแล้วนะคะ
1: อ้าวใกล้นี่ใกล้แล้วอี
0: ก
1: 5วัน
0: อีก5วันนะเค้าดาวทูโก5วันแล้วนะคะ ใครอยากจะสมัครรีบโทรมานะคะตอนนี้เหลือแค่5ที่นั่งสุดท้าย
1: ไม่ถึง29สิงหาคมหรอกเดี๋ยวก็เต็มละ
0: ใช่นะคะโทรมาค่ะ09448030760944803034และ0943966649ค่ะ
1: ค่ะเราตั้งใจจัดเตรียมหลักสูตรคัดสรรผู้รู้กูรูตัวจริงนะคะมาเล่าข้อมูลให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้กันแบบสนุกเข้มข้นได้สาระแล้วใน1สัปดาห์เวลาไปเรียนเนี่ยไปนี่ไปทีไปเต็มวันนะไม่ใช่ 2-3 ชั่วโมงนะคะทั้งวันมีอาหารกลางวันอีก
0: ถูกต้องแล้วก็จะได้เจอแบบคอนเนคชั่นต่างๆเจอเพื่อนๆนะที่จะต่อยอดกัน
1: กลายเป็นสนุกสนานกันต่อไปอีกนะคะเป็นคอเดียวกันว่างั้นแหละเอาละค่ะในช่วงนี้ท่านใดที่เป็นคอเดียวกันกับอาจารย์เกษมสันต์วรกุลนะคะอาจารย์มาแล้วติเพื่อก่อ constructive criticism นะคะราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงสำเร็จ EP 4444อาจารย์มาแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรค์วีรกุล
1: กราบสวัสดีอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟัง Good Morning อาเซียนทุกท่านครับ
1: เปิดตัวอลังการพอไหมคะอาจารย์
0: เสียงเอ็กโคเลยอ่ะ
3: ผมฟังมาตั้งแต่ช่วงหกโมงฟังมาตั้งแต่ช่วงหกโมงเช้าแล้วคุณอิศรีก็ย้ำว่าติเพื่อก่อติเพื่อก่อมาตลอดเราถามคุณอิศรีก่อนวันนี้ฟังมาจากดาวอังคารหรือฟังอยู่ประเทศไทยครับ
1: เท้าติดดินค่ะอาจารย์ค่ะ grounded
3: ต้องย้อนความให้ท่านผู้ฟังที่ไม่เคยฟังประโยคนี้คือเวลาผมพูดผมจะชี้เห็นว่าปัญหามันมีอะไรบ้างนะแล้วก็คุณอิศรีเคยทิ้งท้ายไว้ตอนนึงประชาชนคนไทยมองมาจากดาวอังคารก็เห็นปัญหาเหล่านี้นะทำไมผู้บริหารมองไม่เห็นบ้างก็เลยต้องแซวว่าจัดมาจากดาวอังคารหรือเปล่า
1: แซวแล้วก็แซวแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้แนวทางนะคะ
3: ก็เหมือนหลายๆเรื่องนะครับมันก็พัวพันอยู่วันนี้จะขออนุญาตปิดจ็อบนะครับเรื่องราชการไทยไปรูปแบบไหนถึงสำเร็จเพราะว่าถ้าพูดยาวไปยากไปเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลเขาไม่ฟังเอาสั้นๆก่อนแล้วถ้าเขาสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากันขออนุญาตให้ข้อมูล

0: คุณนิดนึงท่านพลเอกดร.กิตติศักดิ์รัฐประเสริฐเนี่ยผมไปเจอท่านที่งานบรรยายที่จุฬานะครับก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันท่านเป็นในฐานะอาวุโสและเกษียณละสนใจเรื่องธรรมาภิบาลคอร์รัปชันเมื่อเช้าส่งไลน์ไปท่านว่ามีรายการนี้ท่านเข้ามาฟังแล้วพอคุณน้ำหวานทักว่าเอ๊ะรอฟังหรือเปล่าท่านกลับมาตอบกลับนะครับลองดู นะครับ ก็บอกแล้วรายการนี้ผู้ใหญ่ฟังเยอะผู้ใหญ่ฟังเยอะนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับ4ตอนละผมพูดถึง AI กับราชการไทยแล้วก็3ตอนที่ผ่านมาผมพูดถึงราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จวันนี้ขออนุญาตปิดจ็อบรวมเอาหลายๆเรื่องที่ได้พูดมาแล้วเนี่ยนะครับมาขมวดให้ท่านผู้ฟังที่ยังไม่มีโอกาสได้ฟังสักทีเดียวตรงนี
1: ้ last episode แล้วล่ะคะอาจารย
0: ์ครับแต่เดี๋ยวเรื่องนี้คงกลับมาเรื่อยๆเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งเริ่มแต่ว่าวันนี้จะให้เห็นภาพรวมนิดนึงนะครับที่ผ่านมาค่อนข้างลงรายละเอียดนิดนึงนะครับประการที่1ก็คือไทยเราประกาศปฏิรูปตั้งแต่ปี2530แล้วนะครับปีนี้2519ก็จะ70ก็40ปีละนะครับเราไม่ไปไหนเลยเราอยู่กับที่อาจจะแย่ลงด้วยซ้ำไปสิ่งที่เราได้คือศัพท์ใหม่ๆเท่านั้นเองเนาะสมัยแรกเราใช้คำว่าการลดขนาดภาครัฐการแปรรูปตอนนั้นคำว่า privatization กำลังดังพอ2540เป็นต้นมาหลังวิกฤตต้มยำกุ้งเราก็บอกเราจะปฏิรูประบบราชการเราจะบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เราก็อยู่ที่เดิมนะครับช่วง557เป็นต้นมานะครับเราพูดถึงการกีโยตินกฎหมายเราบอกเราจะมีรัฐบาลดิจิทัลอันนั้นในสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นต้นมายุคปัจจุบันนี้เราใช้คำว่าแนวทางการเป็นรูประบบราชการเป็นรูประบบการบริหารจัดการและกำลังคนและโครงสร้างภาครัฐแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนและโครงสร้างภาครัฐบางทีก็มีศัพท์สังกฤษมานะคุณอิศรีคุณอิศพัฒน์เช่น Lean Government Data Driven Government AI Integration คำโกโก้พวกนี้ใส่เข้ามานะครับแต่อย่างที่ผมพูดไป40ปีเนี่ยเราไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับในส่วนหนึ่งของการเป็นรูปราชการที่เราพูดมา40ปีคือเราจะลดกำลังคนเราจะเลือกขนาดรัฐบาลที่เหมาะสมท่านผู้ฟังครับจริงอยู่เราสามารถตรึงจำนวนข้าราชการประจำได้เนาะตัวเลขที่ผมเห็น2549เนี่ยเรามีข้าราชการประจำ 1,620,000 คนนะครับปัจจุบันเรามีข้าราชการประจำ 1,730,000 คนดูเพิ่มไม่เยอะแต่อย่างที่เคยเล่าไปแล้วเราไปบวมอยู่ที่พนักงานราชการนะครับวันนี้โดยรวมๆทั้งข้าราชการทั้งพนักงานราชการทั้งลูกจ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ย20ปีที่แล้วเรามี 2,270,000 คน 2,200,000 ตัวเลขกลมๆตอนนี้เรามี 3,100,000 คนนะมันไปแอบบวมตรงนี้ซึ่งหลายประเทศก็มีปัญหาแบบนี้แต่เราไม่เห็นหรือเปล่าหรือเราไม่รู้หรือเปล่านะครับหรือดาวอังคารมันไกลไปหรือเปล่าเราไม่เห็นนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ปัญหาที่ซ้อนกันอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือภายใต้ข้าราชการที่ฟิกอยู่ที่เหลือไปจ้างอย่างอื่นเนี่ยนะครับข้าราชการที่น้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยตอนหลังเนี่ยนะครับมันไปบวมที่หัวเนาะหมายความว่าผู้บริหารเยอะขึ้นแต่ว่าลูกน้องน้อยลงคนทำงานคนลงมือจริงๆเนี่ยน้อยระดับนั่งพูดให้นโยบายเนี่ยมันเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้าราชการผู้น้อยเขาบ่นเหมือนกันว่าโอ้โหเจ้านายเยอะมากนะแต่คนทำจริงๆน้อยนี่เป็นปัญหาใหญ่มันเป็นถ้าดูเป็นรูปพีระมิดมันก็จะเป็นรูปพีระมิดแบบคว่ำนะคุณอิศรีคุณเดชพัฒน์ท่านผู้ฟังนะเป็นสิ่งที่เราเจอปัจจุบันนี้นะครับประเด็นต่อมาก็คือว่า40ปีที่ผ่านมาเนี่ยประสิทธิภาพภาครัฐไม่ว่าจะวัดโดยตัวไหนก็ตามเนี่ยเราค่อนข้างมีช่องว่างให้ปรับปรุงเยอะถ้าจะวัดด้วย IMD นะครับที่เขาวัดประสิทธิภาพภาครัฐในที่ปรากฏอยู่ในดัชนีวัดขีดความสามารถในการแข่งขันที่เขาวัดกันทุกปีเนี่ยจาก70ประเทศล่าสุดเราอยู่ที่32ก็ค่อนข้างอยู่ระดับเนี้ยนะครับแต่จุดอ่อนของเราอยู่ที่การกำกับดูแลภาครัฐและความโปร่งใสซึ่งระดับอยู่ที่50กว่านะครับก็แปลว่าประสิทธิภาพภาครัฐที่วัดโดย AMD เนี่ยเราก็อยู่กลางๆไม่ค่อยดีนะครับกลางๆแต่ไม่ค่อยดีดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่วัดโดยองค์การสหประชาชาติจาก193ประเทศเราอยู่ที่52ด้วยขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยพัฒนาการเนี่ยเราน่าจะอยู่ประมาณ25บวกลบท่านผู้ฟังอันนี้เราอยู่ที่52นะครับดัชนีประสิทธิภาพภาครัฐที่ธนาคารโลกวัดเราอยู่เปอร์เซ็นต์ไทยที่ประมาณ58ก็ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่ามันมี42%เนี่ยดีกว่าเรานะครับเราอยู่ที่58ประมาณนั้นส่วนดัชนีการรับรู้คอร์รัปชันเนี่ยเราอยู่ที่116ประเทศจาก180กว่าประเทศ

็วัดกันอันนี้ถดถอยจนน่ากังวลเพราะล่าสุดเราได้33คะแนนเต็มร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวชี้วัดว่า40ปีที่ผ่านมาการปฏิรูปภาครัฐเราล้มเหลวนะครับเราไม่ไปไหนนะครับหลายๆหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปกันได้ไกลทีนี้ผมเคยนำเรียนแล้วว่าจังหวะเนี้ยครับเหมาะสมมากที่เราจะต้องปฏิรูประบบราชการเหตุผลมันมีก็คือ1ตัวบีบนะหมากบังคับก็คืองบประมาณภาครัฐเห็นแล้ววันนี้ตันละงบประมาณรัฐบาลถ้าไม่ปฏิรูปตอนนี้เราจะไม่มีงบเหลือไปลงทุนนะลงทุนในคนลงทุนในวิจัยและพัฒนาที่มันจะสร้างรายได้แต่เราไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปที่ภาคราชการซะเยอะอันที่สองตะกี้ได้พูดละประสิทธิภาพของภาครัฐเราไม่ดีเราต้องถือโอกาสปรับปรุงซะเที่ยวนี้นะครับอันที่สามตอนนี้เป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์มาแล้วนะครับซึ่งมันมีทั้งGenerative AI ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้มี Agent AI ที่ทำงานแทนเราจริงๆมี Agentic AI ที่คุม Agent AI ทีมโลกเขาไปไกลมากนะครับแต่ว่าเรายังไม่เริ่มเลยนะครับในคำประกาศของภาครัฐที่พูดมาถึงเรื่องการเป็นรูปราชการเนี่ยเราพูดได้ครับว่าเราจะเอา AI มาทำงานธุรการแทนข้าราชการอันนี้ก็เป็นอะไรที่เบาหวิวมากเมื่อเปรียบเทียบกับเอสโตเนียสิงคโปร์ที่เคยได้เล่าไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจังหวะเหมาะสมที่สุดที่จะปฏิรูประบบราชการของเรานะครับทั้งเป็นเหตุผลภาคบังคับและเป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีพอมาถึงตรงนี้คำถามในใจคุณอิศรีคุณเอกพัฒน์หรือท่านผู้ฟังคือว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้เศรษฐกิจเราไม่ดีเติบโตก็ไม่เติบโตงบประมาณก็น้อยเนี่ยเราจะมีเงินที่ไหนหรือเราควรจะสนใจเรื่องปฏิรูปไหมหรือเราควรจะสนใจเรื่องปากท้องของประชาชนก่อนเราควรจะเอางบประมาณมาทำไทยช่วยไทยพลัสต่อหรือว่าเราควรจะมาปฏิรูประบบราชการตอนนี้นะครับผมขออนุญาตเอาบทเรียนของเกาหลีใต้ซึ่งได้แตะไปบ้างแล้วใน 3-4 ตอนที่แล้วก็คือหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งคุณอิศรีคุณธนภัทรท่านผู้ฟังครับเราเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าผลกระทบจากวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันไปฟาดแรงกับเอเชียหลายประเทศและประเทศที่โดนหนักที่สุดคือเกาหลีใต้เพราะตอนนั้นระบบราชการเขาก็ล้าสมัยเขายังโกงกันหนักแล้วโกงกันแบบบูรณาการเหมือนบ้านเราคือราชการพรรคการเมืองธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยร่วมกันโกงนะครับพอธุรกิจขนาดใหญ่ครอบครองธุรกิจเกือบทั้งหมดของประเทศที่เรียกว่าแชร์โบเนี่ยก็ไปซื้อสถาบันการเงินซื้อเสร็จเอาทรัพย์สินตัวเองไปปล่อยกู้ตีโป่งอะไรเงี้ยมันพันกันไปหมดเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงยิ่งแบบบ้านเรานะครับรัฐก็ต้องมีเป็นหนี้ IMF นะครับอุตสาหกรรมก็สู้ไม่ได้นะครับในวิกฤตอันนั้นเราไม่ค่อยได้ทำเราประกาศจะทำนะเราประกาศจะไปรูปราชการอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเราจะปฏิรูปกันนะเราใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการตอนนั้นเนี่ยแต่เกาหลีใต้เขาประกาศเหมือนกันแต่เขาทำนะครับเขาใช้ระบบนั้นเนี่ยในการรีอินจิเนียริ่งทั้งภาคการคลังคืองบประมาณแล้วก็เศรษฐกิจอันแรกเลยเนี่ยนะครับงบลงทุนตอนนั้นเนี่ยเขาชัดเจนเลยเขาไม่สร้างตึกไม่สร้างถนนไม่สร้างทางรถไฟแต่เขาบอกเอามาลงทุนในเศรษฐกิจฐานความรู้อะไรที่ไม่จำเป็นเขาตัดออกหมดเขาทุ่มงบไปที่กระทรวงศึกษาธิการเขาทุ่มงบไปที่การวิจัยและพัฒนาเขาทุ่มงบไปที่การวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศแล้วเขาก็ลงทุนสร้างเซมิคอนดักเตอร์นะครับสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่ในช่วงเช้าเนี่ยทั้งสองท่านก็ได้รายงานไปแล้วเนาะเรื่องชิปความจำที่เอ่ยชื่อบริษัทมาเนี่ยนะครับก็เป็นของเกาหลีซะสองบริษัทชิปที่เขาไปได้ตอนนั้นแต่นั่นคือเป็นการลงทุนตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งอันที่สองที่เขาทำแล้วก็ได้ผลคือเขารื้อระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมดแล้วก็ทำให้มันเป็นระบบแบบดิจิทัล 100% ที่เรียกว่าโคเน็ปส์นะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติหรือ UN ว่าเนี่ยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสที่สุดในโลกนะประหยัดเงินให้รัฐไปปีละหลายแสนล้านบาทแล้วเขาก็ถือโอกาสวิกฤตครั้งนั้นเนี่ยครับขยายฐานภาษีแล้วก็ดึงแรงงานนอกระบบพวกที่อยู่นอกระบบภาษีเข้าระบบภาษีมาเสียภาษีซะนะครับซึ่งมีทั้งกฎหมายบังคับแล้วก็มีแรงจูงใจให้ทั้งสิทธิประโยชน์ใช้ทั้งภาคบังคับรวมกันเนี่ยครับเขาทำ 3-4 เรื่องในจังหวะที่เขามีภาวะวิกฤตนะครับแล้วเขาก็สามารถชำระหนี้

0: IMF ได้ก่อนกำหนดนะครับเปลี่ยนงบที่มีอยู่น้อยเอามาลงทุนสร้างนวัตกรรมแล้วก็ GDP เขาก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดในที่สุดอันนี้เขาทำแบบเรียกว่าไม่ง่ายเลยเนาะแล้วก็ด้วยระบบไอ้จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบดิจิทัล 100% เนี่ยโอ้โหเรียกว่ามันทำให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันเขาดีขึ้นดีวันดีคืนนะครับเซฟเงินอย่างที่บอกว่าเซฟเงินได้ปีละเป็นแสนแสนแล้วระบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่ออนไลน์น
1: ะ
0: แต่เขาเอา AI เข้ามาช่วยมาดูว่าใครยื่นยังไงไอ้คนยื่นมันพัวพันกันไห
1: ม
0: แล้วก็ลิงก์กับระบบธนาคารลิงก์กับระบบภาษีนะครับทำให้ภาครัฐถึงแม้ว่าจะอยากคอร์รัปชันก็ไม่มีโอกาสที่จะคอร์รัปชันเลยนะครับวุฒิยื่นราคาคุณอิศรีคุณนภัทรผมพัวกันไปยื่นราคาเขาดูย้อนหลังเลยว่าพวกเราอยู่บริษัทอะไรในนามบริษัทอะไรถือหุ้นไข้กันหรือเปล่าราคาที่ยื่นเป็นยังไงการไปประมูลในอดีตเป็นยังไงแล้ววิเคราะห์เลยว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีความเสี่ยงแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าทำและสำเร็จแบบเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นเรื่องไทมิ่งไม่ใช่ปัญหานะครับตรงกันข้ามกับเป็นไทมิ่งเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำช่วงนี้นะครับโดยสรุปของเกาหลีใต้ที่เราควรจะทำนะครับเอางบลงทุนมาลงทุนในสิ่งที่สร้างอนาคตนะครับตึกรามบ้านช่องไอ้ตึกอะไรทั้งหลายยกเลิกลงทุนในเน็ตเวิร์กและอินโนเวชันลดการรั่วไหลของงบประมาณจากการคอร์รัปชันด้วยการทำระบบการประมูลที่เป็นดิจิทัลนะครับเรื่อง e-bidding ของเราไม่ต้องมาพูดถึงนะครับคนละเรื่องกับเขาเลยทีเดียวและสุดท้ายต้องดึงคนนอกระบบให้เข้าสู่ระบบไม่เช่นนั้นแล้วรัฐก็ไม่มีรายได้ในการที่จะเอามาพัฒนาประเทศนะครับอันนี้เป็น3กรอบหลักๆเดี๋ยวเรากลับมาเราจะมาต่อกันว่าประเทศอื่นเขาทำอย่างไรนะครับ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวมาฟังต่อช่วงหน้านะคะ
2: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN เช้านี้นะคะอาจารย์คะเมื่อสักครู่เล่าไปแล้วก็เจาะลึกเลยเชิญต่อเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับพอดีใน Facebook คุณอารีนาใช่ไหมถามว่าผู้นำเกาหลีใต้ตอนนั้นคือใครตอนนั้นคือพระตีกิมแดจุงครับนะครับท่านก็มารื้อฟื้นตรงนั้นแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่ริเริ่มการปราบคอร์รัปชันในเกาหลีใต้ในสังคมอุปถัมภ์ด้วยท่านไปนำระบบการปราบคอร์รัปชันจากฮ่องกง ICAC มาใช้ซึ่งก็ทั่วโลกคิดกันแต่พอเอามาเป็น K คือ Korea ICAC เนี่ยไม่สำเร็จเพราะเป็นสังคมอุปถัมภ์นะครับเจ้านายช่วยลูกน้องลูกน้องปกปิดเจ้านายเนี่ยในอีก 4-5 ปีต่อมาในสมัยประดีโนมูเฮียนคนต่อมาก็มาปรับระบบปฏิรูปที่เรียก ACR

สีให้สามารถปราบคอร์รัปชันในสังคมอุปถัมภ์ได้แล้วเขาก็ทำได้สำเร็จนะครับตอนที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งตอนที่เขาเริ่มก่อตั้ง KICAC เนี่ยเขาได้45คะแนนเต็มร้อยตอนนั้นเราได้32คะแนนเต็มร้อยนะครับวันนี้เราได้33คะแนนเต็มร้อยกุกกิกกุกกิกอยู่ตรงเนี้ยนะครับเกาหลีใต้ไป63คะแนนเต็มร้อยนะครับโปร่งใสขึ้นมากแล้วทำให้หลายๆอย่างเขาดีขึ้นนะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกประเทศหนึ่งซึ่งทำแล้วเอาเทคโนโลยีมาลดจำนวนข้าราชการได้ดีได้เคยเล่าไปแล้วก็คือสหราชอาณาจักรนะครับเหมือนเราเลยครับตอนเขาจะบอกว่าลดข้าราชการเขาก็ไปแอบจ้างพนักงานข้างนอกมาทำงานแบบบ้านเราเขาก็เลยตั้งหน่วยงานกลางก็คือ Government Digital Service นะครับ GDS Government Digital Service เอามาแล้วเอามาทำงานแทนงานธุรการทั้งหมดของทุกหน่วยราชการนะครับเขาเริ่มเล็กๆครับเขามีทีมเล็กๆมีไม่กี่คนนะครับจากเอาภาคเอกชนกับภาครัฐมาช่วยกันนะครับพอเริ่มไปสัก 4-5 ปีพอเริ่มไปพอรู้ว่าประหยัดได้นะครับเขาก็เอาไปใช้จริงแล้วก็บังคับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเอาระบบเนี่ยคุณไม่ต้องทำเองระบบ IT เนี่ยเอา GDS เนี่ยเอา Government Digital Service เนี่ยไปทำให้นะครับแล้วก็รวมงบประมาณ IT ของทุกที่มาเพราะฉะนั้นพวกพนักงานธุรการทั้งหลายหมดไม่เหลือเลยครับแล้วภายใน5ปีเขาก็ขึ้นสหราชอาณาจักรก็ขึ้นเป็นรัฐบาลดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลกได้เรียบร้อยนะครับเว็บไซต์แม้กระทั่งเว็บไซต์ทุกหน่วยราชการยังมารวมมาอยู่ที่เดียวชื่อ gov.uk ท่านผู้ฟังลองไปดูนะครับ gov แล้วก็ .uk เป็นที่ที่จะได้บริการและข้อมูลจากภาครัฐที่ดีที่สุดอันนั้นเขาก็ทำให้ดูแล้วเราก็ทำอีกประเทศหนึ่งซึ่งเราน่าจะเรียนรู้คือสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เนี่ยอยู่อันดับ1 2 3ของโลกนะครับในแง่ประสิทธิภาพของภาครัฐเขาทำอยู่ประมาณ5เรื่องด้วยกันครับอันที่1เขาบริหารภาครัฐด้วยค่านิยมภาคเอกชนนะครับเขาไม่ได้เป็นเลกูเลเตอร์เขาไม่ได้เป็นฟาซิลิเตเตอร์นะครับไม่ใช่ผู้บังคับกฎหมายไม่ใช่คนอำนวยความสะดวกแต่เขาเป็นเอนเนเบลเป็นผู้บริการที่ทำให้มันเกิดขึ้นจริงเขาใช้คำนี้อยู่ในยุทธศาสตร์ในการเขียนเขาใช้คำว่า enabler นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอทำได้แบบนั้นจริงเนี่ยพอได้คนที่ดีจริงเข้ามาเนี่ยเขาก็ให้ค่าตอบแทนที่สูงและการส่งเสริมคนการทำให้คนเติบโตก็ใช้ระบบคุณธรรม 100% อันที่สองแน่นอนเขายุบคนเขาเรื่องคนนี่เขาเด็ดเสร็จเด็ดขาดมากเขาไม่ยอมเลยนะครับแล้วเขาบีบให้ทุกหน่วยงานต้องเอา IT เอานวัตกรรมมาแทนคนนะครับคนเพิ่มไม่ได้แน่แน่แน่นอนจะเอาคนใหม่มา1คนต้องไล่คนเก่าออก1คนหรือต้องรอคนเก่าออกมากไปกว่านั้นระบบราชการเขายังสามารถคนทำงานข้ามหน่วยงานได้นะครับเพราะคนเก่งๆบางทีสาย IT สายเทคสายสื่อสารเนี่ยเขาโยกไปช่วยงานอีกหน่วยงานนึงได้เลยนะครับเขาไม่ต้องจำเป็นต้องไปรับคนใหม่หน่วยงานนี้อยากทำ IT แต่ไม่มีคนเก่งไปโยกคนจากหน่วยงานอื่นๆมาแล้วก็แอปพลิเคชันเขามีระบบที่หลังบ้านผูกกันหมดนะครับมีแอปเดียวคือ Live SG นะครับคุณ SG Live ที่ LIFE Live แล้วก็ SG คือสิงคโปร์เนี่ยหลังบ้านผูกกันหมดได้เล่าไปแล้วถ้าลูกเกิดคนหนึ่งไปแจ้งเกิดลูกแค่เข้าไปที่แอปเนี่ยมันจะลงทะเบียนเกิดอัตโนมัติลงทะเบียนการฉีดวัคซีนมันจะเชื่อมโยงการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอันนี้เขาทำแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาจะให้รางวัลหน่วยงานนี้นะครับทำหน้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ประชาชนหน่วยงานนี้โลกกฎหมายได้ดีหน่วยงานนั้นทำได้ดีเนี่ยให้รางวัลนะครับยืดหยุ่นเรื่อยๆแล้วเขาก็มีแพร์ AI นะครับเป็นผู้ช่วยราชการซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ออกแบบเองเป็นผู้ช่วยราชการทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำกันนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าวันนี้ถ้าเราจะลีนให้เล็กๆเอา AI เอาเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยนะครับเราต้องกิโยตินกฎหมายถ้าไม่เกี่ยวติงกฎหมายเนี่ยนะครับภาครัฐก็จะบอกว่ามันมีกฎหมายอยู่ต้องทำต้องเป็นกระดาษต้องมีลายเซ็นสดต้องมีตราประทับแล้วเราก็มีกฎหมายเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเป็นหมื่นฉบับกันอยู่ที่ต้องแก้นะครับเกาหลีใต้เขาก็ทำแบบนี้เขาทำพร้อมๆกันในช่วงหลังวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับทำในช่วงที่เขาลดงบประมาณนะครับแล้วเขาก็ทำสำเร็จเพราะเขาขีดเส้นใต้เลยต้องลดกฎหมายไปครึ่งหนึ่งถ้าเอาจำนวนเป็นตัวตั้งนะครับแล้วเขาก็บีบของเราใช้วิธีไปถามหน่วยงานสิกฎหมายไหนของเธอที่เก่าอยากจะปรับปรุงบ้างอยากจะยกเลิกบ้างระเบียบอะไรของเธอที่เก่าอยากจะลดยกเลิกบ้างไม่มีหน่วยงานไหนยอมรับเลยว่ากฎหมายฉันเยอะไประเบียบฉันเยอะไปเพราะกฎหมายและระเบียบคืออำนาจของหน่วยราชการ
ราะฉะนั้นต้องกี่

0: เดี๋ยวติงกฎหมายให้เด็ดขาดซึ่งเกาหลีใต้ทําให้เป็นแล้วอีกอันนึงการคิดการทํางานของภาครัฐเรายังเป็นไซโลอยู่นะครับพอความคิดการทํางานเป็นไซโลหน่วยงานชั้นก็หน่วยงานชั้นหน่วยงานเธอก็หน่วยงานเธอไม่ยุ่งกันเวลาจัดระบบ IT มันก็เป็นไซโลอีกนะครับต่างคนต่างจัดซื้อคนละระบบหลังบ้านก็เลยเชื่อมกันไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีของอังกฤษสหราชอาณาจักรเนี่ยมารื้อหลังบ้านให้หมดงบ IT เอามารวมกันไว้ที่เดียวถึงจะแก้ได้นะครับผมคิดว่าถ้าทำสองเรื่องนี้หลักๆเนี่ยมันจะแก้ได้นะครับประเด็นสำคัญที่อยากจะสรุปก่อนจะหมดเวลาตรงนี้ก็คือว่า เราต้องหาให้เจอนะครับ40ปีที่ผ่านมาทำไมเราปฏิรูปราชการแล้วล้มเหลวถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้เราตั้งเป้าใหม่เราล้มเหลวแน่ๆนะครับ mm-hmm. ถ้าตอบได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราล้มเหลวเราจะปฏิรูปสำเร็จอันที่สองบทเรียนดีๆในต่างประเทศเยอะมากทุกเรื่องปัญหาที่การที่เราปฏิรูปราชการไม่สำเร็จเนี่ยมีตัวอย่างมาแล้วทุกตัวอย่างไม่มีอะไรเลยที่ประเทศไทยเจอแล้วประเทศอื่นไม่เคยเจอไม่มีอะไรเลยที่ประเทศไทยแก้ไม่ได้แล้วหลายๆประเทศเขาแก้ไม่ได้มีบทเรียนที่สำเร็จเพราะฉะนั้นต้องไปดูบทเรียนเขาและสุดท้ายถือโอกาสเนี่ยครับปฏิรูปอย่าคิดแต่เพียงลดจำนวนคนเฉยๆอย่างที่เราเห็นในข่าวนะครับต้องยกประสิทธิภาพภาครัฐต้องเอา AI และดิจิตอลมารวมด้วยถึงจะสำเร็จในทีเดียวไม่งั้นลดคนไปแล้วประสิทธิภาพเท่าเดิม AI ไม่มีเนี่ยเราก็ไปไม่รอดนะครับประเทศไทย
1: ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปต่อเรื่องไหนคะ
0: เดี๋ยวขอดูก่อนครับขอดูนิดเดียวเพราะว่าเกรงว่าท่านผู้ฟังจะเบื่อเรื่องปฏิรูปราชการเพราะว่าก็วันนี้เลยขบวนจบก่อนเพราะยังมีหลายๆเรื่องที่เราต้องพูดกันอีกเยอะเลยนะครับเรื่อง Data Center ก็น่าสนใจเรื่องงบประมาณภาครัฐก็น่าสนใจครับ
1: ไว้เดี๋ยววนมาใหม่เมื่อโอกาสเหมาะสมนะคะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะจังเกษมสันดากรค่ะและพวกเราลาไปก่อนนะคะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะกับผมมอร์นิ่งอาเซียนค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์เช้านี้หลายๆฉบับนะครับ
0: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่สถานการณ์ภาคใต้นะคะซึ่งก็ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะคะที่มีเหตุการณ์หลายจุดเลยทีเดียวค่ะ
1: ใช่ครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยนะครับก็มีภาพข่าวหลายๆเหตุการณ์นะครับเริ่มจากภาพตรวจที่เกิดเหตุของพลโทนรทิพย์พอยนอกนะครับแม่ทัพภาคที่4ผอ.รมน.ภาค4ก็ไปตรวจจุดเกิดเหตุแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เขตเทศบาลเมืองตะลุบันหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ทำการเทศบาลเมืองตะลุบันทำให้เพลิงไหม้อาคารได้รับความเสียหายที่เทศบาลเมืองตะลุบันครับอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอีกภาพนึงครับเป็นภาพสภาพของรถยนต์ในที่จอด

รถข้างอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบงครับหนึ่งในจุดเกิดเหตุจาก22เหตุการณ์คนร้ายปูพรมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสทำให้รถยนต์ของส่วน

0: บางปูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะครับส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์นั้นนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดเหตุรวม52เหตุการณ์ทั้งการวางระเบิดวางเพลิงปล้นทรัพย์และกราดยิงด้านแม่ทัพภาคที่4ก็บอกว่าเป็นฝีมือขบวนการค้ายาเสพติดและของเถื่อนลงขันจ้างสร้างสถานการณ์ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐสถานการณ์ความไม่สงบก็เกิดขึ้นตั้งแต่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเกิดเหตุขึ้นหลายจุดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะรามีเหตุลอบวางเพลิงเผาอาคารสำนักงานอบต.ระแงะก่อนที่จะปล้นรถยนต์กระบะขับหลบหนีลอบวางระเบิดเส้นทางสัญจรและเสาไฟฟ้าจุดไฟเผายางรถยนต์และรถแบ็คโฮใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลุกปล้นร้านสะดวกซื้อและเผาทำลายรวมถึงการลักลอบวางระเบิดทางรถไฟส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหลายรายและการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องสั่งหยุดเดินรถสถานีมะรือโบตันหยงมักชั่วคราวในขณะที่อำเภอระแงะขออภัยครับในขณะที่พื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสก็มีรายงานพบเฮลิคอปเตอร์ไม่ทราบสังกัดบินต่ำก่อนใช้อาวุธยิงใส่ชาวบ้านที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยว่าภาพรวมเหตุการณ์ไม่ได้มุ่งหวังชีวิตต่อประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่โดยตรงแต่ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐหลังจากช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เปิดยุทธการกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องรวมถึงยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจับกลุ่มผู้ต้องหาและของกลางได้จำนวนมากและล่าสุดก็มีการยึดบุหรี่ผิดกฎหมายได้จำนวนมากกว่า2ล้านมวนมูลค่าเงินสดรวมกว่า18ล้านบาทแม่ทัพภาคที่4ก็ระบุด้วยนะครับว่าขบวนการค้าของผิดกฎหมายเหล่านี้เชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดมีมูลค่าหมุนเวียนในพื้นที่เดือนละหลายร้อยล้านบาทซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนหลักในการสนับสนุนกลุ่มก่อเหตุความไม่สงบจึงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุสูญเสียผลประโยชน์ที่ได้ร่วมลงขันเพื่อจ้างวานสร้างสถานการณ์ตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับซึ่งทางการเองก็ออกมาปฏิเสธข่าวที่บอกว่าเฮลิคอปเตอร์ไม่ทราบสังกัดใช้อาวุธยิงใส่ชาวบ้านนะครับก็บอกว่าเป็นการลาดตระเวนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับบอกว่าวางระเบิดเผาปล้นกราดยิงป่วน3จังหวัดใต้52เหตุบึ้มรางรถไฟหยุดวิ่งชี้แก๊งขายาของเถื่อนลงขันจ้างตอบโต้รัฐแม่ทัพภาค4เยี่ยมคนเจ็บปัดข่าวหอยิงชาวบ้านอนุทินถกความมั่นคงใต้ป่วนคนร้ายปล้นเผาวางระเบิด52จุดนายกเรียกถกความมั่นคงยกระดับมาตรการป้องกันแม่ทัพภาค4เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บปัดใช้หอยิงสร้างสถานการณ์วางดิสเครดิตเชื่อมโยงเครือข่ายยาเสพติดรถไฟไทยสั่งปิดมะรือโบตันหยงมัสครับ
1: ขณะที่เมื่อคืนนี้นะคะก็ยังมีเหตุความไม่สงบต่อเนื่องค่ะเป็นเหตุวางเพลิงโรงรถและวางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะได้รายงานว่าเมื่อเวลา 21:10 นาทีเกิดเหตุวางเพลิงบริเวณโรงรถและเหตุวางระเบิดบริเวณป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการควบคุมเพลิงพร้อมกับเร่งตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาลจำนวน3คันได้แก่รถดับเพลิงรถเก็บขยะและรถกระบะของเทศบาลโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมค่ะประเด็นเรื่องของความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้แน่นอนค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะปลายขวานจ่อมิกขสัญญีโจรใต้เหิมป่วน3จังหวัดไฟเผาสถานที่ราชการมีร้านค้าโรงงานรถบึ้มรางรถไฟเสียหายยกพวกนับร้อยลงมือยามการข่าวล้มเหลวด้ามขวานใกล้เป็นแดนมิคสัญญีโจรใต้ระดมพลนับร้อยโชว์ศักยภาพพร้อมกับมีภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะเป็นภาพปล้นเผา 7-11 กลุ่มโจรใต้กว่า10คนถือปืนสั้นและปืนยาวกราดยิงข่มขู่ไล่ลูกค้าและพนักงานออกจากร้านก่อนบุกเข้าไปปล้นสินค้าวางระเบิดและจุดไฟเผาร้าน 7-11 สาขาบางปูตำบลบางปูอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเสียหายหนักสินค้าในร้านถูกเพลิงไหม้วอดกระจกแตกฝ้าเพดานพังถล่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพคนร้ายลอบวางระเบิดรางรถไฟ

0: กม.ที่1090อยู่ระหว่างสถานีรถไฟมะรือใบกับสถานีรถไฟตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสแรงระเบิดทำให้หมอนรองรางแบบคอนกรีตได้รับความเสียหาย2ท่อนรางเหล็กฉีกขาดรฟท.สั่งปิดเดินรถไฟทั้งขาขึ้นและขาล่องรวม12ขบวนค่ะ
1: ครับอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมจ่าสิบเอกชาญณรงค์ทหารที่เหยียบทุ่นระเบิดขาขาดนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีไปเยี่ยมจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงชนะสังกัดชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ประสบเหตุขณะที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ก็เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN 2ที่บริเวณพื้นที่ใกล้กับช่องอานม้าส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและข้อเท้าขวาขาดครับเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีก็เข้าไปเยี่ยมและสอบถามอาการของจ่าสิบเอกชาญณรงค์ทันทีพร้อมกับพูดคุยกับครอบครัวซึ่งมีทั้งลูกชายและก็ภรรยาโดยนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะให้การดูแลครอบครัวของจ่าสิบเอกชาญณรงค์ขณะเดียวกันยังไปถึงลูกชายด้วยนะครับจ่าสิบเอกชาญณรงค์บอกว่ายังพูดถึงลูกชายด้วยนะครับว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าอยากเป็นหมอครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีการสอบถามอาการของจ่าสิบเอกชาญณรงค์ก่อนที่จะมอบสิ่งของเป็นสินน้ำใจและก็ให้กำลังใจกับครอบครัวนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News นะครับนายกเสียงสั่นทหารเสียขาเหยียบทุ่นบึ้มไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบแสวงแจงวุ่นปมหัวสวครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามหลากหลายประเด็นค่ะรวมถึงเรื่องของพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่ประกาศใช้มีผลบังคับแล้ววันนี้ค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อนะคะเมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ. 2569โดยมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมสังคมสันติสุขด้วยการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกทางการเมืองอันมีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งหรือแรงจูงใจทางการเมืองซึ่งได้กระทําตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2548ถึงวันที่16กรกฎาคมพ.ศ. 2568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาค่ะทั้งนี้พ.ร.บ.ดังกล่าวมีทั้งสิ้น13มาตราและจะมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้ก็คือวันนี้นะคะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนิรโทษกรรมมีผลบังคับใช้พ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขประกาศใช้มีผลจันทร์ที่24สิงหาคมนี้นิรโทษกรรมผู้ชุมนุมหรือแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่1มกราคม2548ถึง16กรกฎาคม2568ยกเว้นคดีทุจริต112และคดีร้ายแรงส่วนไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะปล่อย 6,000 คนได้นิรโทษกรรมสลายสีมุ่งปรองดองมีผลย้อนหลังไป20ปียกเว้นคดีโกง112และฆ่าค่ะ
1: ครับด้านเลขาธิการกกต.ครับออกมา

0: ี้ถึง3เงื่อนไขสำคัญตามกฎหมายในการยื่นเรื่องให้ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคดีหัวสว.หลังจากฝ่ายค้านและก็ประชาชนนะครับเรียกร้องให้ดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหา229รายนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านและภาคประชาชนเรียกร้องให้กกต.ยื่นศาลฎีกาเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาในสำนวนคดีเลือกสว.ทั้ง229คนครับโดยอ้างอิงหลักฐานตามรัฐธรรมนูญมาตรา226เลขาธิการกกต.ระบุว่าการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหลังประกาศผลแล้วจะต้องเข้าองค์ประกอบสำคัญ3ประการคือ1ประการแรกนะครับผู้สมัครกระทำการทุจริตเองหรือรู้เห็นเป็นใจประการที่2มีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตชัดเจนเช่นจ้างลงสมัครการสมยอมการแลกคะแนนหรือการให้ประโยชน์อื่นใดและประการที่3ต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการเลือกมิได้เป็นไปตามสุจริตและเที่ยงธรรมหากครบทั้ง3ข้อกกต.จะส่งเรื่องถึงศาลฎีกาพิจารณาต่อไปในขณะเดียวกันครับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอได้เผยแพร่ข้อมูลเปิดรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงเลือกสว.จำนวน229คนก็แบ่งเป็นสว.138คนสว.3รองและผู้สมัครอีก50คนรวมถึงรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารและเครือข่ายของพรรคภูมิใจไทยรวม41คนนอกจากนี้ไอลอยังจัดเสวนาเปิดข้อมูลการทุจริตโดยนางสาวหทัยรัตน์พหลทัพอดีตผู้สมัครสว.สายสื่อมวลชนก็เปิดเผยนะครับว่าระหว่างการคัดเลือกเคยมีผู้สมัครโทรศัพท์มาชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มพร้อมเสนอเงินให้สูงถึง6หลักและยังระบุว่าก่อนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภามีการพิมพ์รายชื่อสว.19คนเสนอต่อผู้ที่มีอำนาจในพรรคการเมืองเพื่อขอโหวตแลกกับค่าตอบแทนสูงถึงคนละ3ล้านบาทนะครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวรองของมติชนเช้านี้ครับแสวงชี้3ข้อกกต.หัวเคาะหัวสว.แย้มเงื่อนไขส่งสารทำผิดเองเข้าข่ายทุจริตหลักฐานพยานชัดเจนไอลอโพสต์229รายชื่อเปิดเวทีแฉจ้างผู้สมัครประกาศใช้กฎหมายสันติสุขไอลอเปิด229รายชื่อผู้ถูกกล่าวหาผู้สมัครแฉถูกเสนอเงิน6หลักหัวสว.หวังสิ้นเดือนสั่งฟ้องคนทำผิดแสวงยก3เงื่อนไขเอาผิดปชป.พร้อมอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงินร่วมซักฟอกรัฐบาลแง้มมีข้อมูลใหม่ราชกิจจานุเบกษาประกาศพรบ.นิรโทษกรรมครับ
1: ไปที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านนะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะพร้อมกับได้ประชุมหารือนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวเปิดประชุมว่าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ซึ่งทุกความสูญเสียที่เกิดขึ้นเราขอยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตตลอดจนผู้ประสบภัยทุกรายอย่างเต็มที่ต้องขอขอบคุณนายศชนันเป็นอย่างมากเพราะเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นท่านก็ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทันทีในช่วงที่ตนเองติดราชการที่ต่างประเทศแต่เราก็ได้มีการประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งตนเองได้รับทราบสถานการณ์มาโดยตลอดจากการรายงานของนายยศชนันและทราบด้วยความมั่นใจว่าท่านจะสามารถกำกับดูแลควบคุมสถานการณ์ได้ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยภาพรวมถือว่ามีการคลี่คลายลงไปแล้วแต่เรายังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังอยู่ในฤดูฝนและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากฝนตกหนักและจากปรากฏการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแม้ว่าบางพื้นที่จะมีน้ำลดและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วแต่ยังคงต้องตรึงทรัพยากรต่างๆเอาไว้เพื่อให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมกับภารกิจนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะคะน้ำน่านลดท่อนไม้เกลื่อนเร่งเคลียร์ทับบ้านจ่าย 6,730 สิงหาคมอนุทินบินด่วนซับน้ำตาชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมน่านนั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังใกล้ชิดสั่งปภ.เร่งหาแอปใหม่อัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยที่สุดแจ้งเตือนประชาชนอย่ารอน้ำถึงค่อยแจ้งขอบคุณยศชนันลงพื้นที่ทันทีมอบผู้ว่าและปภ.เร่งสำรวจฟื้นฟูเยียวยาหวังประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็วเตรียมจ่ายค่าเยียวยา

0: รอบแรก 6,700 บาท30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ด้านสุริยะสั่งเฝ้าระวังลุ่มน้ำสายหลักจับตาน้ำยมตอนล่างป่าสักน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรรีบยื่นขอความช่วยเหลือมีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านค่ะและอีกภาพหนึ่งของเดลินิวนะเป็นภาพท่อนไม้และเศษไม้ที่ไหลมากับมวลน้ำมหาศาลเข้าสู่หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าซัดถล่มอำเภอปัวจังหวัดน่านส่งผลให้บ้านพังเสียหายเป็นวงกว้างค่ะ
1: ครับมาติดตามความคืบหน้าคดีโกงสอบนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงนะครับเตรียมยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อขอให้ดำเนินการเอาผิดกรณีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยกังวลว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะเป็นขบวนการขนาดใหญ่และมีผู้ที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังจึงต้องการนะครับให้สอบสวนเนี่ยสามารถขยายผลไปยังผู้บงการและตัวการสำคัญไม่ใช่ดำเนินคดีเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับล่างนายอภิสิทธิ์บอกนะครับว่าผู้ที่จ่ายเงินหรือว่าถูกชักชวนให้จ่ายเงินอาจจะมีข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ผู้บงการแต่ก็ยังเกรงว่าหากให้ข้อมูลแล้วจะถูกดำเนินคดีด้วยจึงเสนอให้ปปช.ใช้มาตรการตามกฎหมายเพื่อเปิดทางให้การผู้กระทำผิดซึ่งไม่ใช่ตัวการสำคัญไว้เป็นพยานหากให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการไต่สวนและนำไปสู่ผู้กระทำผิดรายสำคัญโดยในวันนี้นะครับพรรคประชาธิปัตย์จะส่งโฆษกพรรคพร้อมกับนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความยื่นหนังสือต่อปปช.ขอให้กำหนดแนวทางการกันบุคคลไว้เป็นพยานอย่างชัดเจนและพรรคก็พร้อมทำหน้าที่ประสานผู้ที่มีข้อมูลเข้าให้ข้อมูลกับปปช.นายอภิสิทธิ์ย้ำด้วยนะครับว่ามีผู้ที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่จำนวนหนึ่งแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยจำนวนได้และการใช้มาตรการการเป็นพยานควรมุ่งขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ไม่ใช่เปิดช่องให้ผู้กระทำผิดหลีกเลี่ยงความผิดโดยไม่มีประโยชน์ต่อการสอบสวนขณะที่แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับก็เปิดเผยว่า DSI อยู่ระหว่างการสืบสวนตามสืบสวนที่87/2569นะครับเพื่อขยายผลกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงโดยเฉพาะกลุ่มที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นช่วยให้สอบผ่านและเรียกรับเงินจากผู้สมัครซึ่งหากพบว่ามีการหลอกให้ผู้เสียหายจ่ายเงินแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้างอาจจะเป็นการเข้าข่ายความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษพบผู้เสียหาย19รายร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ต้องหา7รายมีการจ่ายเงินตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 800,000 บาทต่อรายเฉลี่ยประมาณ 500,000 บาทรวมความเสียหายราว 9,500,000 บาทลักษณะการทำงานก็มีการแบ่งหน้าที่ตั้งแต่เรียกรับเงินวิ่งเต้นและส่งต่อเงินเป็นทอดๆนอกจากนี้ยังพบผู้เสียหายในจังหวัดยะโสธร1รายซึ่งอ้างว่าได้มอบเงินสด 2,150,000 บาทเพื่อฝากผู้สมัคร5รายเข้าสอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เมื่อประกาศผลกลับไม่มีรายชื่อผู้สมัครตามที่ตกลงกันจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีส่วนกรณีการพาดพิงเจ้าหน้าที่ DSI ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการรับเงินวิ่งเต้นเพิ่มนะครับแหล่งข่าวก็บอกว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นการถูกแอบอ้างหรือไม่หากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางกฎหมายและทางวินัยโดยไม่มีการละเว้นนะครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปชป.เดินเกมสางโกงสอบท้องถิ่นอภิสิทธิ์เผยชงยื่นปปช.24 สิงหาคมนี้ขอออกมาตรการกันเป็นพยานในคดีให้ข้อมูลสำคัญเป็นประโยชน์พร้อมเป็นตัวกลางประสานนำข้อมูลไปให้ข้อมูลยันไม่ใช่การเปิดช่องคนเอี่ยวพ้นผิดแต่ต้องการสาวถึงผู้มีอำนาจตัวจริงหัวร้อนลั่นเป็นไปไม่ได้จะเป็นเรื่องของระดับเล็กด้าน DSI ตามขุดโกงสอบภาคอีสานปักหมุดศรีสะเกษหลังเหยื่อร้องเรียนจ่ายเงินให้อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคการเมืองดังเฉลี่ยหัวละ 500,000 เผยหลักฐานมัดแน่นแม้จะปฏิเสธแฉมีเรื่องขวามือขวาถือเงินส่งกลุ่ม VIP ในกรุงเทพคิวต่อไปเตรียมเชือดพวกตกเบ็ดตีกินด้านนิดาโพชี้ทุจริตสอบท้องถิ่นคดีหัวสว.กระทบเสถียรภาพรัฐบาลอนุทินครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
1: ไหนบอกอมเพีย
2: ก็ใช้ตาฉลากทองไง
1: เหม
0: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทองกลับมาติดตามก้าวทันข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์หลากหลายฉบับนะคะยังมีประเด็นให้ติดตามค่ะจากกรณีนายชนพัฒน์นักสู้ว่าส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเดินทางเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งคดีนี้เป็นการกล่าวหาผู้ต้องหารวม27รายในฐานความผิดเกี่ยวกับการจัดให้เล่นพนันออนไลน์และฟอกเงินจากเว็บพนันรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้เงินทุนหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทโดยพบว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายชนพัฒน์พร้อมยึดอายัดทรัพย์สินหลายรายการซึ่งมีความคืบหน้าในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวนะคะส่งชนพัฒน์ฟ้องเว็บฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติเหตุหลักฐานมัดแน่นกรมสอบสวนคดีพิเศษนัดส่งตัวชนพัฒน์ส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมสั่งฟ้องอัยการคดีพิเศษในคดีเว็บพนันฟอกเงินอ้างยี่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทเผยเจ้าหน้าที่แยกสำนวนการสอบสวนออกมาอีกคดีเพื่อสอบสวนกรณีคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะ
3: ครับ TDI เสนอรัฐบาลเดินหน้าอุ้ม2ขาหนุนผลิตทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ครับเพราะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยถึงเวลาต้องเปลี่ยนผ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมกับเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตอย่างเป็นธรรมนายนนริศพิศลยบุตรครับนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ครับเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV จึงเสนอให้รัฐบาลวางนโยบายสนับสนุน2ด้านควบคู่กันไปโดยต้องพัฒนาไทยเป็นฐานยานยนต์สมัยใหม่ไปพร้อมกับการรักษาฐานการผลิตรถยนต์สันดาปเดิมเพื่อไม่ให้กระทบต่อธุรกิจต่อเนื่องการจ้างงานและห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ในประเทศสำหรับแนวคิดในการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทั้งระบบของรัฐบาล TDRI เห็นว่ามาถูกทางแต่ว่าต้องยึดหลักภาษีที่เป็นธรรมพิจารณาจากความสะอาดของเทคโนโลยีควบคู่กับประโยชน์ที่ประเทศได้รับทั้งการตั้งโรงงานลงทุนจริงการจ้างงานการใช้สินส่วนภายในประเทศไม่ควรมุ่งกีดการค่ายรถยนต์จากประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าต้องสร้างแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในไทยอย่างเหมาะสมส่วนกรณีประเทศอินโดนีเซียพยายามจะดึงดูดค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นให้ย้ายฐานการผลิตนายนนริศมองว่าก็เป็นสัญญาณเตือนที่ไทยอาจจะต้องตระหนักและเร่งแก้ไขจุดอ่อนแต่ว่ายังไม่ต้องตื่นตระหนกเนื่องจากปัจจัยการย้ายฐานการลงทุนนั้นมีหลายมิติซึ่งการออกแบบกติกาภาษีใหม่และการรักษาสมดุลของอุตสาหกรรมจะช่วยรักษาตำแหน่งศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคในระยะยาวได้ครับมีพาดหัวข่าวในมติชนครับอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเปลี่ยนผ่าน TDRI และบาลานซ์หนุนผลิตทั้งสันดาป EV สุภจีดึง2กูรูช่วย SME บินมะกันถกภาษีมาตรา301 TDRI ชี้ถึงเวลาอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเปลี่ยนผ่านแนะบาลานซ์2ด้านหนุนผลิตทั้งสันดาปและ EV สุภจีดึงกอบศักดิ์วีรศักดิ์ช่วย SME เตรียมบินมะกันเจรจาภาษีมาตรา301ครับ
0: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับตร.หรือว่าบอร์ดกลั่นกรองค่ะได้ประชุมกันเมื่อวานนี้นะคะเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยผบ.ตร.และรองเจรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงระดับผู้บังคับการวาระประจำปี2569ที่มีตำแหน่งว่าง163ตำแหน่งรองผบ.ตร.ว่าง3ตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.ว่าง6ตำแหน่งผู้บัญชาการว่าง19ตำแหน่งรองผู้บัญชาการว่าง41ตำแหน่งและผู้บังคับการว่าง94ตำแหน่งประเด็นนี้นะคะอยู่ในพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะเคาะ163เก้าอี้บิ๊กเปาผงาดพื้นที่สีน้ำเงินผบ.ตร.เป็นประธานถกบอร์ดกลั่นกรองโยกย้ายนายพล163ตำแหน่งบิ๊กแมนพลตำรวจเอกอิทธิพลสลับเป็นรองผบ.ตร.ผบ.ช.ขับเคี่ยวเดือดอาทิชาคนสนิทพลตำรวจเอก

0: อดุลคุมพื้นที่สีน้ำเงินบิ๊กนกมือขวาบิ๊กรานโยกคุมสตม.จับตาระดับผู้บังคับการครองตำแหน่ง4ปีค่ะ
1: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นพาดหัวสั้นๆของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับณฤพลชูพัฒนาการศึกษาประชันเดชรัฐหาเสียงนนเลือกตั้งอบจ.กาฬสินธุ์คึกคักชาวกาฬสินธุ์แห่ลงคะแนนเลือกนายกอบจ.แสวงตรวจหน่วยยังไม่พบทุจริตณฤพลลุยขอคะแนนชาวนนรับไม้นายกเดชพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อมครับ
0: มีข่าวในวงการบันเทิงนะคะเป็นภาพในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ค่ะเป็นภาพสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่34ประจำปี2568นะคะอาทิบอยปกรณ์ใหม่ดาวิการัชภูมิอาภาสิริและเจ้านายจินเจตที่สยามพารากอนก็เป็นภาพที่มีทั้ง5คนนะคะรับรางวัลสุพรรณหงส์มาถ่ายภาพร่วมกันค่ะ
1: ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าอิหร่านได้มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติมากกว่า 7.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตหรือว่าประมาณ 212,400 ล้านลูกบาศก์เมตรครับหลังจากเกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนก็ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคพลังงานของประเทศโดยรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันนะครับก็พูดกับสถานีโทรทัศน์ของรัฐว่าค้นพบน้ำมันดิบประมาณ 5.7 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตจากแหล่งที่ค้นพบในจังหวัดฟาสนะครับอยู่ทางใต้ของประเทศที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยก๊าซที่ค้นพบเป็นก๊าซประเภทหวานซึ่งมีส่วนประกอบของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่ำมากหรือว่าไม่มีเลยก็ส่งผลให้ต้นทุนการพัฒนาและดำเนินการลดลงนะครับมีพาดหัวสั้นๆนะครับอิหร่านค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ขนาดใหญ่เทียบเท่าซาวพาสครับ
0: ค่ะและขอปิดท้ายกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะอุตุเตือนฝนฟ้าคะนอง33จังหวัดอัปเดตพายุโซนร้อนนาราด้วยค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามคุณสัชิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเกิดเหตุวางเพลิงโรงรถและวางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุวางเพลิงบริเวณโรงรถและเหตุวางระเบิดบริเวณป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเร่จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการควบคุมเพลิงพร้อมเร่งตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาล3คันได้แก่รถดับเพลิงรถเก็บขยะและรถกระบะของเทศบาลโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการควบคุมเพลิงการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเบื้องต้นยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

0: จ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งขอความร่วมมือและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลความปลอดภัยของชุมชนหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงชายวัย27ปีถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสตำรวจเร่งหาสาเหตุเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาศูนย์กู้ชีพปราการรับแจ้งเหตุมีชายถูกระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณหน้าบ้านพักในซอยตลาดธรรมสาโรจน์ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจึงประสานมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายวุฒิพัฒน์อายุ27ปีมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดทั่วร่างกายและเสียเลือดมากจึงเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนโดยพบเพื่อนของผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกหนึ่งรายจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุพบข้าวของแตกกระจายและเศษเทปสีดำซึ่งคาดว่าเป็นส่วนประกอบของระเบิดปิงปองตกอยู่ขณะที่กล้องวงจรปิดใกล้เคียงจับภาพได้เพียงเสียงระเบิดสนั่นทั้งนี้ยายของผู้ได้รับบาดเจ็บระบุว่าได้ยินเสียงระเบิดและเห็นเปลวไฟแต่ไม่เห็นว่ามีใครปาวัตถุเข้ามาหรือไม่สอดคล้องกับพยานผู้เห็นเหตุการณ์และรุ่นน้องที่ให้การว่าเห็นผู้บาดเจ็บกำลังทุบวัตถุบางอย่างก่อนที่จะเกิดการระเบิดขึ้นโดยไม่มีบุคคลภายนอกปาระเบิดเข้ามาแต่อย่างใดเบื้องต้นตำรวจสภ.สำโรงเหนือได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหลักฐานโดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าผู้บาดเจ็บอาจประกอบหรือทำวัตถุระเบิดตกกระแทกจนเกิดการระเบิดขึ้นเองอย่างไรก็ตามจะได้เชิญพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale

0: Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
7: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: 40% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผมอสมทเพื่อชุมชนนะครับปันปลื้มังทาง FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับบ่าวตัวก็กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์24สิงหาคม2569นะครับวันนี้ก็มีน้องนุ่มครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงให้กับทางรายการก็จันทร์ชีกันแล้วนะครับทุกวันจันทร์นี้เราจะมาคุยครับคุณวัชราเพชรทองนะครับในเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เรื่อง

0: ที่หลายฐานติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับประเทศหรือว่าการเมืองระดับท้องถิ่นนะครับเราก็จะมานั่งคุยนั่งเล่งกันตรงนี้นะครับทุกวันจันทร์นะครับก็สวัสดีครับน้องเจ๊ก
1: สวัสดีครับพี่เบาตู้และพี่น้องชาวสุราษฎร์ที่เคารพครับผมวัชราเพชรทอง
0: ครับผม
1: แล้วก็รู้ได้ที่กรุงเทพรู้ได้การเมืองที่กรุงเทพก็จะมาแลกให้พี่น้องที่สุราษฎร์ได้ฟังตั้งเบื้องลึกเบื้องล่างด้วยครับ
0: นะครับครับผมก็เพราะว่าอยู่ในวงข้างในอยู่แล้วจะรู้เรื่องราวข่าวสารการเมืองในพื้นที่เรื่องในพื้นที่ของเราโมแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่านุ่งนั่นนะครับตั้งแต่วัวชาวว ัวชาวก็จะมีกิจกรรมปันในร้อยปันในร้อยอะไรแล้วของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยชมรมจักรยานและเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็จัดกันเห็นว่ามากันพันว่าคนนะครับที่มาที่สุดก็จะเป็นโมปันกันท่องเที่ยวนะครับปันแบบท่องเที่ยวอันนี้มี500คันนะครับที่มาปันกันส่วนประเภทแข่งขันเนี่ยก็มากัน 4-500 คนนะครับก็ถือว่ามากในหลากหลายประเภทนะครับก็แยกเป็นประเภทก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมคราวนี้นะครับก็ต้องชื่นชมครับนายกแปะกันนายกประเสริฐบุญประสบนะครับที่ให้ความสำคัญกับโครงการนี้แล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะครับของททนะครับสมัยเอสุราชอันนี้จะเป็นเทศกาลดนตรีนะเทศกาลดนตรีก็พลาดไปแล้วนะครับมอเตอร์คืนก็อะไรนะศิลปินเมื่ออะไรแบบนี้ไปกระทุกเป็นวัยรุ่นนะครับก็มีน้องๆไปชมไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนพันว่าคนพันสองพันคนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางที่ข้างวังใต้นะครับนะข้างวังใต้กับที่บึงขุนทะเลนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้พี่แจ็คดูเรื่องนี้นะครับนะวันก่อนเนี่ยเมื่อวันก่อนมอแต่ว่าและนะมอแต่ว่านี่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับแกก็เดินทางมาที่สุราษฎร์ธานีนะแล้วแกก็อะไรอ่ะแกก็ไปแล่ที่สนามกีฬานะแล้วก็ไปแล่ที่บึงขุนทะเลนะครับที่บึงขุนทะเลนะครับซึ่งพี่แจ็คคิดว่าแนวทางการพัฒนาบึงขุนทะเลเรานี้น่าจะในสายตาของพี่แจ็คเองเนี่ยนะครับคิดว่าเป็นพื้นมั่งหลัก
1: ครับบึงขุนทะเลก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อนย่อนใจ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็เป็นแหล่งที่สามารถที่จะพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คของชาวสุราษฎร์ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับแต่ว่าไปต้องไปดูที่ผ่านมาว่ามีการปรับปรุงพันธุ์พืชแล้วก็ได้รับพ้นจากการปรับปรุงงบประมาณมัน
0: ค
1: ุ้มค่ากันไหม
0: ครับผม
1: แล้วการที่มีรัฐมนตรีไปดูก็ดีครับแต่ว่ารัฐมนตรีชื่ออะไรครับเนี่ย
0: ยังจำไม่ได้
1: ผมจำไม่ได้ต้องขอไปถามรัฐมนตรีครับ
0: เดี๋ยวกัน
1: แต่ว่าขอบคุณฐานรัฐมนตรีมากมากคร
0: ับ รัฐมนตรีนะครับที่มาดูในพื้นที่นะครับนะเอ้าในข้าวนี่เขาก็ไม่
1: ในข้าวก็ไม่บอก
0: ไม่บอกกันแสดงว่ายังไม่รู้จัก
1: ครับครับผมขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับที่ท่านเสียสละเวลามาก็ตรงนี้ครับผมคิดว่ามันสามารถที่จะพัฒนาได้อีกเยอะครับแต่ในขณะเดียวกันครับต้องคำนึงถึงกรณีที่หน่วยราชการครับจะไปออกถีนอซ่อล่อเพิ่มเติมคือจะไปออกถีร่วงเพิ่มเติมจากถีชาวบ้านถีได้ทำกินอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: ตรงนี้นี่คือมันบังเอิญว่าอาจารย์พมครับถีซ่อนพมตั้งแต่สมัยเรียนราม
0: ครับ
1: ท่านอาจารย์นิวัฒน์วุฒิอดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0: อ๋อครับพม
1: คือพมนี่เป็นลูกศิษย์กับเรียนรามปี2526เสร็จเก่าลูกพ่อคุณทุกคนโดยเฉพาะคณะนิติศาสตร์ไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์นิวัฒน์บุตรธีครับ
0: โอ้ครับ
1: เพราะว่าเป็นคนสุราษฎร์แล้วก็เป็นอาจารย์ที่ใจดีมากคร
0: ับ
1: สอนวิชานิติกรรมนะครับและสัญญา
0: โอ้
1: ครับ
0: ครับ
1: อาจารย์นิวัฒน์บุตรธีบังเอิญว่าไปซื้อที่ดินตรงนั้นครับ
0: ม
1: ีเอกสารสิทธิ์นะครับแล้วก็ฐานก็ทำหนังสือร้องเรียนลูกศิษย
0: ์ครับ
1: ร้องเรียน

0: วัชระเป็นทองอันนี้ซ้อๆผักประหยัดบัดคือทำไปทำมาลูกศิษย์มารับเหลืองรองเรียนจากอาจารย์ที่เคยสอนทำให้คณะเรียนครับหลวงพ่อพุ่นที่หลังกำแพงผมก็รับเหลืองรองเรียนครับปรากฏว่ามีท่านอาจารย์นิวัฒน์วุฒิมีท่านอดีตรองอัยการสูงสุดท่านหนึ่งมีที่ดินตรงนั้นด้วยแล้วก็ท่านก็ซื้อถูกต้องนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทางราชการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็มีการให้ออกไปรังวัดนะครับ
1: เ
0: พื่อออกนศร.เพิ่มเติมเดิมที่นศร.มันออกมาแล้วครับบริเวณนั้น
1: คร
0: ับซึ่งทีนี้ เมื่อผมได้รับเหลืองรองเรียนผมถือว่าเรานึ่งเป็นนาถีเป็นหน้าที่ของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1: ครับ
0: ครับก็ต้องทำหน้าที่ก็จะไปยื่นหนังสือขัดขานถึงผู้ว่าครับเพราะว่าท่านอาจารย์ที่มาบรรยายของพี่น้องข้าราชการที่ดินที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎ
1: ร์ครับ
0: ท่านได้อนุญาตให้ผมเข้าไปฟังด้วย
1: ครับผม
0: ผมนี่แต่ว่าหน่วยราชการจัดนี่ผมก็ขออนุญาตไปฟังเขาบอกว่าที่ดินนศร.ที่ว่าราชการจะไปออกรางวัลประกาศเป็นถี่ร่วงกันเพราะว่ามีราษฎรครอบครองอยู่แล้วแล้วก็มีเอกสารสิทธิ์ได้มาโดยชอบนะ
1: ครับ
0: แล้วก็การสร้างมาเดียขัดขานได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเป็นสิทธิอันชอบธรรมของราษฎรและพี่น้องประชาชนที่จะคัดค้านครับผมก็จะไปยื่นหนังสือขัดขานถึงผู้ว่าว่าต้องให้ความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมครับประชาชนราษฎรที
1: ่
0: ที่ได้มาโดยชอบด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: นะ
0: ครับและก็สร้างมาที่คือที่ดินเดิมก็มีอยู่กว้างๆมากมายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครับแล้วก็พี่น้องที่ไปออกกำลังกายก็คงเห็นว่าบางทีมันชำรุดสุดโทรมเพราะว่าสร้างผมว่าไม่ค่อยได้มาตรฐานเพราะว่าเราที่ฟังนี่ผมฟังจากคนที่ไปออกกำลังกายนะที่ลานปูนนั้นมันก็รุดแล้ว
1: เอาตรงตัวแนวทางในการพัฒนาบึงนะครับเรื่องการสร้างการไร่กว่ากันไปตอนนี้เขาก็ส่งมอบส่งไร่พื้นที่ก็ยกให้อบจ.ไปดูแลนะครับแต่ว่าแนวทางการพัฒนาเนี่ยนะครับเรื่องนโยบายที่จากส่วนกลางเนี่ยว่าจะลงมาสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั้นก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่าพอเราพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยเขาก็จะไปนึกถึงเรื่องสมุยเรื่องเกาะพังงันย่างสมุยเนี่ยท่านผู้ว่าก็กำชับเรื่องอะไรนะเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆเห็นว่าจะมีการติดตามนะครับในเรื่องของเอกสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องการออกชนุงชนดเรื่องของการนมเป็นนมไม่นุ่งนมไม่นี่แล้วนี่ก็ถือว่าทำงานดีนะครับเรื่องกับที่รัฐมนตรีนี่ก็ชื่อสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณ
0: ครับครับอยุธยาร
1: ัฐมนตร
0: ีผมรู้จักครับ
1: รู้จักนะ
0: ครับรู้จักเดียวจะไปสนับสนุนปาโซ่ด้วยครับคือสนับสนุนปาโซ่หมายถึงว่าสนับสนุนท่านนายกอบจในการพัฒนาเนี่ยผมก็จะไปยื่นหนังสือถึงคุณสมศักดิ์ที่กรุงเทพให
1: ้
0: เพราะว่าเป็นผู้แทนรุ่นเดียวกันไปประชุมด้วยกันที่อยุธยา
1: อ๋อครับ
0: ครับครับแล้วก็เป็น
1: อยู่ผักไรเนี่ย
0: ผมว่าจำไม่ได้
1: ที่ส่งผัก
0: ครับครับ
1: เพื่อไทยครับภูมิใจไทย
0: แต่ว่าเป็นตระกูลบ้านใหญ่ของ
1: บ้านใหญ่ของอยุธยา
0: แต่ว่าเป็นคนดีครับ
1: คือแกก็ลงพื้นที่มานะแต่เราเสียดายฮิตนึงนะเวลามีรัฐมนตรีลงมา
0: เราพีเบาตู้รู้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ก็ไม่บอก
0: เราต้องบอกครับ
1: ก็ไม่บอก
0: ผมอยากฝากบอกท่านประชาสัมพันธ์อบจประชาสัมพันธ์เทศบาลประชาสัมพันธ์จังหวัด
1: ก็มีแต่นะมีแต่ของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเขาบอกเขาก็รู้อยู่คนเดียว
0: ครับ
1: แต่ว่า
0: ท่านผู้ว่าครับช่วยบอกช่วยท่านช่วยกระซิบช่วยกระซิบนะกระซิบเลขาหนุการฐานว่าถ้ามีรัฐมนตรีมาในพื้นที่นี
1: ้
0: มาบอกซึ่งมวลชนด้วย
1: ปกติเขาจะมีไม้ของจังหวัดว่าจังหวัดวันนี้มีข้าวไ
0: ร
1: ่มั่งต้อนรับใครมั่งแต่ว่าเขาไปส่งมาให้เลยเขาไม่รู้ส่งให้ใครแต่ว่าเลยแต่มาตู้ก็ให้เราได้พอเราเห็นเราก็ได้ดูแล้วก็วันนี้รัฐมนตรีมาเว้ยต้องไปตามฮิตพอแกมาดูเ
0: ร
1: ื่องสนามกีฬาไง
0: ช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองรัฐมนตรีนี่คือพระยาครับนะ
1: ครับผม
0: คือเพราะฉะนั้นการสื่อสารระหว่างรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันครับ
1: คือพนีนะแกก็ไปทีแน่ในฐานะเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาใช่ไหมแกก็ไปทีสนามกีฬากัน
0: สนามกีฬาจังหวัดใช่ไหมครับ
1: สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปดูที่โรงยิม
0: ครับ
1: คือตอนนี้โรงยิมนะพอหลังจากชายเซตกีฬาเยอะๆไปแล้ว
0: ครับ
1: ปรากฏว่าตอนนี้เป็นทีเลี้ยงนก

0: อ๋อไม่คุณจะเข้าไปชายได้ป่านนี้ก็ไม่ค่อยได้ชายนะก็แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางคือตอนเนี้ยมันมีทีมสุราษฎร์เรานี่มีทีมกีฬาที่ว่าทําให้คนสุราษฎร์มีความสุขก็คือทีมฟุตซอล
1: ครับ
0: ฟุตซอลเราอยู่ในลีกสูงสุดของประเทศนะแล้วก
1: ็
0: ถ้าเราจะไปแข่งกันทีโรงยิมเล็กๆเนี่ยมันไม่พอ
1: ครับ
0: กันโรงยิม 4,000 ที่นั่งเนี่ยมันพอแล้วที่จะให้คนถึงก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรที่ว่าไม่ให้ไปชายแต่สุดท้ายก็เห็นว่าจะได้ข้าวไปชายแล้วนะในคราวการแข่งขันนัดต่อไปนะครับนัดต่อไปเห็นว่าจะได้ข้าวไปชายแล้วเพราะตอนนี้เราอาศัยทีมฟุตซอลกรุงไซฟานี่อาศัยคงมาให้วิทยาลัยราชภัฏชายอยู่เมื่อแต่ว่าก็เจอกับทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1: ครับ
0: สนุกสนานกับสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตซอลนะครับพันเท่าไรพันว่าคนย่าให้พี่แจ็ควางเข้าไปแล่ที
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวได้
1: ชวนเต็มใจ
0: ชวนไปแล่
1: บอกกำหนดการผมบอกหลวงหน้าผมไปคร
0: ับ ได้ไปช่วยกันกระตุ้นวงการกีฬาเรามั้ง
1: ครับครับ
0: ก็นะ
1: เราเบาตู้แร่งเหลืองสนามกีฬาจังหวัดผมขออนุญาต
0: ได
1: ้แร่งเหลืองนี้ตะกี้ครับ
0: ได้ครับ
1: พี่น้องครับเดิมทีสมัยพวกเราเด็กๆนี่สนามกีฬาจังหวัดอยู่ติดกับโรงเรียนจังหวัดเลย
0: อ๋อชายชาย
1: ชายพูดง่ายๆว่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนี่เราภูมิใจมากมีสนามกีฬาติดโรงเรียนเลยซึ่งปรากฏว่ามีการย้ายสนามกีฬา
0: ก็จากนั้นก็เมื่อปี26
1: จากเหตุ
0: ผลที่เอส
1: สารกลางระเบิด
0: ถูกวางระเบิด
1: ครับสารกลางเลยย้ายมาอยู่ข้างโรงเรียนจังหวัดซึ่งสนามกีฬานี่ไปอยู่แก่ๆค่ายทหารดอนนก
0: ตอนนั้นบอกว่าใกล้มาก
1: ครับใครๆก็ว่าเพื่อย้ายไปอยู่นั่น
0: อยู่ที่พลูตรงนั้นเขาเรียกพลูอะไรสักอย่างมั้งเหรอนะแต่ว่าเขาเรียกพลูของควาย
1: ครับ
0: โดยภาพรวมไปเรียกพลูของควาย
1: ครับซึ่งพันธุ์พืชบางกับพี่น้องตอนนี้นี่ความเจริญมันขยายเกินไปกว่านั้นแล้ว
0: ครับ
1: นี่คือวิสัยทัศน์ที่มองการไกล
0: ครับ
1: ห้องท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
0: ท่านบัญญัต
1: ินายบัญญัติมันถัดท่านท่านบัญญัติก็เป็นผู้ดำเนินการให้มีสนามกีฬาจังหวัดใหญ่โตที่ถนนดอนนกนั่นแหละเป็นผลงานดีต้องบอกพี่น้องชาวสุราษฎร์บอกว่
0: า
1: ท่านบัญญัติท่านไม่เคยแร่งบอกว่าท่านมีผลงานได้มา
0: ผม
1: ในตนาธิวัตรรู้มาเลยมาเล่าพี่น้องฟัง
0: โมเตเดียนี่เราแร่งเรื่องว่าบอกว่าพอพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวคนก็มักกี้แร่งไปถึงสมุยก่องานแต่การท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยนะการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยนะมันจะได้ครับคนในชุมชนนะมันจะได้ขับเคลื่อนสร้างรายได้นะครับนะอย่างปันในร้อยอย่างเงี้ยปันในร้อยใจเกินร้อยเมืองคุณดีที่พาดไปมอแต่วาเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็กิจกรรมเรื่องสมัยเอสุราชเนี่ยนะครับโดยท่านบัวนาทงเถียวกีฬาจังหวัดทงเถียวกิจทททสุราษฎร์ธานีนะครับท่านได้กิจกรรมขึ้นมาประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะน
1: ั้
0: นการทงเถียวเนี่ยที่จะผลักดันให้มันเป็นการสร้างนะเพราะว่าที่บึงนี่เรามีอะไรดีเยอะเช่นว่าเรามีเกาะเดี๋ยวให้พี่แจ็คดูนะพี่แจ็คดูเกาะนะครับนะมันเป็นเกาะกลางน้ำเลยนะเป็นเกาะกลางน้ำที่สวยงามมากกลางบึงเลยนะครับนะถ้าหากว่าเราได้อะไรนะถ้าได้มาไม่ทันแล้วไม่พลื้อ
1: นะคนออกแบบ
0: คือว่าอาจจะมีวอกเว
1: คร
0: ับให้มีศึกษาธรรมชาติมีนกมีไร่มีโฮชุมวิว
1: ครับ
0: สูงตั้ง30เมตร
1: ครับ
0: ถ้าทำได้ตรงนั้นนะพี่แจ็คคิดว่าดีไหม
1: ครับดีครับแล้วก็อะไรก็ตามกับที่ทำให้เป็นการพัฒนาผมเห็นด้วยครับแต่ว่าโครงการทุกโครงการครับ
0: ครับ
1: รัฐธรรมนูญบัญญัติว่าต้องผ่านการประชาพิจาร
0: ณา
1: จากประชาชน
0: ครับ
1: ชุมชนในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับ
0: แต่ว่าบางทีก็ไล่เรื่องอยู่กับว่าอะไรนะ
1: คนบุญคนแต่ว่า
0: ดีพี่แจ็คดู
1: รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ครับก็ต้องดำเนินการ
0: นี่ได้ก็ถ้าเราดูจากรูปภาพ
1: นี่เอา
0: ภาพจากอาราวสุราษฎร์ธานีอัปเดตมานี่คือบริเวณก็ที่บึงคุณทะเล
1: ครับ
0: ถ้าเราได้ทำวอล์กเวย์แล้วก็มีห้องชมวิวโชว์ดูนกม้ากับพี่แจ
1: ็ค
0: มีหลายชนิดนะครับที่จะให้เราได้แลเนี่ยเฉพาะนกเนี่ยเดินเพลินครับ
1: ครับ
0: เดินเพลินได้ออกกำลังกายได้แคลอรี่ได้ปัญหาสุขภาพร่างกายก็จะดีนี่ถ้ามีงบประมาณตรงนี้มาเข้ามาทำวอล์กเวย์นะนี่ไม่ใช่ระยะน้อยๆ นะแล้วก็ทำสะพานเคว้น
1: ครับ
0: เนี่ยเพียดุนมีท่าวนเนี่ยแต่ว่าก็จูนกันนะแกกำลังกวาดหญ้ากวาดอยู่ที่

0: คงแกก็มีแกมีนั่นในเช้ามีจักรยานมีเรือพายนะครับมีอะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: แกก็เท่านี้ว่านี่ถ้าได้ทำสะพานเคว้นนะครับช่วยๆข้ามไปแล้วก็ทำวอกเวย์เดินโอ้นี่มันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับนะ
1: ผมเห็นด้วยครับ
0: ครับนี่ก็พี่แจ็คก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไปทีไหนมั่งอ่ะนะครับ
1: ผมครับพี่น้องโทรมาร้องเรียนในรายการเรื่องน้ำประปาไม่ไล
0: ่
1: ที่ซอยโกเต้ง
0: ครับ
1: เรื่องน้ำประปาไล่อ่อนในเขตเทศบาล
0: ครับ
1: ผมก็ไปพบท่านรองผู้จัดการประปาครับท่านสมภพครับท่านสมภพนี
0: ่ครับ
1: เป็นรองและเป็นรุ่นน้องชมพูเขี้ยว
0: อ๋อเหรอ
1: ครับคือแร่งกันเสร็จแล้วถึงรู้ว่า
0: พอชมพูเขี้ยวได้คุยกันหายยังไง
1: รู้ทีหลังแต่ว่าครับคุณสมภพก็บริการดีครับตอบคำถามดีแล้วก็บอกว่าปัญหาที่น้ำประปามันไหลอ่อนหรือไม่ไหลมันเกิดจากเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำที่ท่าพระเดิมทีมี4เครื่องมันเสียไป1เครื่องครับมันเสียเครื่องนึงครับแล้วก็มันต้องแก้ไขแล้วก็คาดว่าจะซ่อมเสร็จภายใน2สัปดาห์ครับเอ็นหมาซ่อมเสร็จภายในต้นเดือนหน้าเนี่ยครับ
0: อ๋อต้นเดือนหน้า
1: ครับครับพี่น้องก็ต้องอดทนตะกิดครับซึ่งการพ่อกระท่าว่าแล้วประปามีรถน้ำขนน้ำประปาไปบริการพี่น้องประชาชนฟรีมีไห
0: ม
1: ฐานบอกว่ามีครับแต่ว่าข้องประปาสุราษฎร์นี่ไปอยู่ที่กอมุ้ยทั้งสองคันครับไปอยู่ที่กอสมุ้ยทั้งสองคันคนบันดอนเลยไม่ได้ชาย
0: กอสมุ้ยก็จำเป็นว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าภาพเขต
1: ครับครับเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก
0: ็
1: มีความจำเป็น
0: พี่แจ็คได้ไปโดนซักไหมผ่านไปดังไปโดนซักมาได้บ้างไหม
1: เอาไปครับ
0: จะเห็นว่าข้างทางที่โดนซักขวามือนะถ้าเราไปโดนซักนะ
1: ครับ
0: มันกำลังมีการโถประปาขนาดใหญ่ใช่ไหม
1: ครับ
0: มาวางนี่คือโครงการที่จะขยายนี่แหละเอาน้ำประปาเนี่ยจากเนี่ยผมดวงเนี่ยส่งไปไอ้กับพี่น้องเจ้าโอมุ้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าก็อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
1: ครับ
0: ครับแล้วก็จะนัวเดินทอไปถึงนูแลที่น้อมเพราะว่ามันจะไปข้ามไปลุงเลที่น้อมนะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ตาเซ็ตก็ดีนะครับนะพี่น้องแล้วก็จะต้องพัฒนาโดนซักผ่านน้อมก็ต้องให้อะไรนะให้มันได้คุณเทวันได้ฉายกัน
1: ครับ
0: อย่ามันข้ามไปโอมุ้ยซะทีเดียว
1: ครับ
0: ถึงหมอตู้ก็คิดว่าตรงแท้วันเราก็มีเร่งน้ำเยอะนะเรามีน้ำตกซีคีดมีน้ำตกบ้านนุ่งบ้านในถ้าเรามีเร่งน้ำแท้วันทำเพื่อมีเร่งน้ำแล้วก็ทุ่งไปก็มุ้ยม
1: ัน
0: ก็น่าจะดีนะ
1: ครับแหลกเดียวพี่เบาตู้แร่งเหลืองว่าให้น้ำคนดอนซักได้ฉายกันนี
0: ่
1: ผมก็เดี๋ยวจะทำหนังสือถึง
0: กำลัง
1: ตรีมาไทยถึงการประปา
0: ถึ
1: งภูมิภา
0: ค
1: ให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเมื่อถอมันผ่านไปแล้วนี
0: ่
1: คนดอนซักคนจะได้ประโยชน์ด้วย
0: นั่งคุยกับบกสันทัดเจสมินไม่นายกสมาคมซื้อภูมิภาคสุราษฎร์ธานีนะครับ
1: ที
0: ่เกี่ยวกับว่าพอลังนี่แกก็ติดตามฟังรายการอยู่แล้วแกก็บอกว่าพอว่าพี่แจ็คไปตีประปาน้ำประปาก็เร่งแรงขึ้นมาฮีทนึง
1: ซึ่งน้องสมภพก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเรามีนักวิทยาศาสตร์มีนักวิทยาศาสตร์ด้วยครับพี่น้องแล้วก็ทดสอบการผลิตน้ำประป
0: า
1: ทุกครั้งครับแต่ว่าที่น่าห่วงก็คือว่าพ่อเก่งใกล้บอกว่านักจิตวิทยามีทางเพศนี่มีคนเดียว
0: ครับอ๋อนั่นคือ
1: เรื่องโรงเรียนนักเรียน
0: เรื่องนักเรียน
1: แต่ว่าข้อการประปานี่ไม่ห่วงมีนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าห่วงเรื่องนักเรียนเพราะว่ามีนักจิตวิทยาอยู่คนเดียว
0: พ่อเก่งใกล้แกมีสิอดีตพ่อโรงเรียนจังหวัด
1: ครับ
0: คลิปของแกนี่คนเข้ามาแล่ตอนนี้นะในเรียว30,000ว่าครั้งแล้ว
1: นี่ครับ
0: ผม
1: อยากเห็นบุคลากรทางการศึกษาท
0: ่
1: านพ่อเก่งไกลแก้วมีซี่ท่านพ่อสุนิทติมานได้เป็นมันสมองให้กระทรวงศึกษา
0: ครับเดี๋ยวประตูไปที่ตรงนี้ที่เทศบาลตำบลบัดประดูในช่วงไทยที่หนึ่งก่อนจะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับท่านนายกวรพลคงอุดนุ่นนะครับนะท่านก็ได้ดำเนินการนะครับเรื่องของการติดตั้งเครื่องตรวจPM 2.5 นะครับนะการติดตั้งวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศโดยระบบเซ็นเซอร์นะครับก็ได้มีการตรวจวัดคุณภาพของอากาศนะครับโดยวัดฝุ่น PM 2.5 เนี่ยนะครับนะก็ที่วัดไปแล้วนี่ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ว่าปลอดภัยนะครับพี่น้องชาวประดู

ไม่ต้องวังเวิร์ดนะครับเพราะว่าทางเทศบาลตำบลบดูเถนายกวรพลกรุงนุ่นเนี่ยนะครับท่านได้ดำเนินการดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีกิจกรรมกีฬาชุมชนสามัคคีของนี่แหละกีฬาประดู่เกมนะครับสนุกสนานกันนะครับก็มีกิจกรรมหลากหลายชายพื้นที่ของโรงเรียนวัดสุนทรนิวาสนะครับเพราะตรงนั้นเท

0: าร์คนี่ก็ถือว่าปีหน้าเขาเอากันไม่ลาวนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวตรงนุ่มครับกลับมาในช่วงที่สองนะครับนะครับอสมทเพื่อชุมชนวันนี้เรานั่งคุยกับพี่แจ็คนะครับวัชระเพชรทองกับพักสักครู่เดียวกับตรงนุ่มครับ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077 285 040หรือ084 098 8890

0: ค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำเนิดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนไฮน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสภูธร8ถนนท่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเอียพลศรีสุขใส
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

นะครับเราก็กลับมาในช่วงที่ช่องนะครับนะขอบคุณน้องนุ่มกันนะครับสำหรับดูแลทางด้านเทคนิคนะครับผมก่อนจะไปต่อนะครับบ่าวตู่ขอบคุณนะครับนะผู้ให้การสนับสนุนรายการนะครับนะขออนุญาตเริ่มจากบริษัทพัฒนาปันปาล์มนะครับทีนี้เขามีแต่ปาล์มที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นผู้ย่อยใจดีนะครับช่วยให้รายการเราอยู่กันตรงนี้นะครับได้ทำรายการจะไปเรื่อยๆนะครับรายงานข่าวสารเพื่อบ้านเพื่อเมืองกันนะครับผมก็ขอบคุณบริษัทพัฒนาพันปามกันตูเดย์คาเฟ่นะครับโดยท่านนายกโสมนัสปริมแก้วนี่แกก็เข้ามานะครับนายกโสมนัสปริมแก้วนะครับจากตูเดย์คาเฟ่นะครับสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแกก็ส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องการท่องเที่ยวนะครับมีกิจกรรมมีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับแต่ว่าในส่วนของตูเดย์คาเฟ่นะครับนะแกก็เรียกว่าพร้อมยินดีต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ร้อยๆนะมีอาหารกลางวันนะครับข้าวผัดปูนะครับหรือสลัดผักนะครับก็แวะกันไปนะครับบางไส้ครับบางไส้แต่ก็ยังมีสาขาที่สนามบินชั้นช่องด้วยนะครับชั้นช่องสนามบินตาอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ยังมีคาโกเฟ่นะครับคาโกเฟ่นะครับอยู่ผู้โดยสารข้าออกนะครับจะก่อนขึ้นเครื่องนะครับนะก่อนขึ้นเครื่องสื่อไปกินบนเครื่องได้ก็ได้นะครับห้างไปทองโก้ไปสั้นนะครับในห้างทองนะครับปีวัฒนาพงษ์มานาวุฒินะครับผมนะแล้วก็

0: มิตซูสุรัตเจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยคุณพีจุมพลระยะโคสิทธ์นะครับนะผู้บริหารของมิตซูสุรัตนะครับแล้วก็บัตรกรุงซีเฟิร์สชอยชั้นซ้ำเซ็นทันนะครับผมนะถ้าใครจะกู้อะไรก็กดเงินสดก่อนย่อยอะไรต่างๆก็นี่โทรกันไปได้นะครับตามที่หน้าเพจเรานี่แหละนะครับหรือในส่วนของข้าวสารคุณภาพดีนะครับจากถุงกุลาโรงไห้นะครับก็ให้นึกถึงนะครับสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับโดยเฉพาะนะครับผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเลือนนะครับผู้ช่วยผู้จัดการคุณพีธวัชชัยเทพเลือนนะครับ พร้อมนะครับยินดีต้อนรับสำหรับคนที่จะสนใจจะเป็นสมาชิกครับสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเดินไปหรือว่าจะไปสมัครนะเป็นสมาชิกเองนะครับนะทางประเภทสามัญประเภทสมทบได้เม็ดนะครับนะก็ไปได้นะครับสำนักงานยุคข้างที่ว่าการอำเภอเมืองของท่านในอำเภอสุเชาทูมูซิกนะครับนะนี่ก็ไปกันได้นะครับนะตรงนั้นแหละนะครับขอบคุณกันตรงนี้กันนะครับFC ก็เราสักนิดนึงนะครับนะเดทโฟกัสไวนิวนะครับสวัสดีครับนะนี่แกทำธุรกิจถ้าพี่แจ็คสนใจจะทำป้ายอาเชียงเลยเนี่ย
1: ครับไม่แน่คื
0: ออะไรแน่พี่ติ๊กกับพี่ติ๊กนะครับขอบคุณมากนะครับสมาคมสื่อมวลชนประกาศท่องเที่ยวพิตวัชชัยเทพเหลือนะครับข้ามาตำนวจรีวันเพชรนะครับประสิทธิ์ชวลิตนงจรินมณีรัตน์นะครับประจตพรคุมเทยปงศักดิ์สันติธารายนนะครับนะสวัสดีบาตูและคนแก่นี่บูลลี่เราเนี่ย
1: อ๋อไม่พูดหรอกผมก็แก้จริง
0: แต่ถ้าพี่แจ็คแก่แล้วเราต้องไปแก้นักก็ไปลาวเอานี่วันเช้าก็แต่ว่าเช้านะน
1: ี่
0: ว
1: ั
0: ด
1: จิตเซนอาจารย์บุตรตาด
0: เนี่ยในส่วนของติ๊กต็อกนะเดี๋ยวนะประตูเปลี่ยนเวรก้นนะครับในติ๊กต็อกเรามีใครเข้ามาบ้างอ่ะนะ
1: พี่ตู่ครับนี่ตัว
0: ครับ
1: ติ๊กต็อกเลยมันเกิดสมัยท่านอาจารย์พุทธทาสยังมีชีวิตอยู่นี
0: ่ครับ
1: การเผยแผ่ธรรมะมันไปได้ทั่วโลกครับน่าเสียดาย
0: วันเม็กทันโซโซไหมครับวันเม็กอดีตโซโซประชาธิปัตย์นะวันเม็กนี่วันเม็กแกเข้ามาสวัสดีนะครับแล้วก็มียายพลับโอ้กองยุทธนะครับกองยุทธขอบคุณคุณวัชราด้วยครับนะประป้าไล่มาน้อยนึงแล้วครับ
1: ต้องขอบคุณประป้าสุรัตครับขอบคุณน้องสมภพ
0: ไรยายพลับเอาไว้สวัสดีคุณแจ็คนะครับพิธีกรนะครับผมแล้วก็มีใครหลามีบูมนะสวัสดีครับปีซิดนะครับนะรีโพสต์นายบอกสันทัดเจ็ดเสมียนไหมนะครับนะฟังอยู่ที่สนามกีฬาแสดงว่าตอนนี้แกกำลังออกกำลังกายอยู
1: ่
0: นะ
1: ครับผม
0: รักตัวเองให้มากนะโอ้แล้วก็มีเคจอยนะครับผมเคจอยฟ้าแอยังไม่เปิดคาถาทั้งอะไรฟ้าแอไม่เปิดคะฟ้าแอคืออะไรครับยังงงอยู่นะแกบอกฟ้าแอไม่เปิดดีไม่เข้าใจครับงงครับไก่ชังชงชังนะครับโอ้นี่เข้ามามากนะครับโอ้หนูวิทย์กุลสิรินะครับโอ้เข้ามาเต็มเม็ดเลยนะครับแล้วก็ยังมีฟังอยู่ในเขตพระนครกรุงเทพนะครับก็มีนะครับนะมีใครเข้ามาแล้วอ่ะยังคาด
1: ได้ฟังได้ที่กรุงเทพด้วยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: มันก็ไปทาง TikTok มันก็ไปได้ทั่วโลก
1: TikTok
0: มันก็ไปทั่วโลก
1: นะผมนึกว่าเห็นแต่ได้ยินแต่พี่น้องชาวสุราษฎร์แล้วก็ติดกล่อยต่อกันน้อมละแม่ครับ
0: อันนั้นทางวิทยุแต่ว่าถ้าตรงโซเชียลนี่มันก็ไปทัวร์แล
1: ้วอ๋อทัวร์โลก
0: ต่อทัวร์กับไปทัวร
1: ์ครับ
0: อ้าวเราก็เปิดใช้แล้วนะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังโทรก็0774055มีปัญหาว่ามีข้อหรือปัญหาเรื่องข้อกฎมุ่งกฎหมายได้เป็นนะพี่แจ็คแกเก่งเรื่องกฎหมายนะครับก็โทรเข้ามาได
1: ้ผมพอใช้ได้คร
0: ับ พอใช้ได้
1: ครับครับแล้วก็ล่าสุดกับศาลอาญาทุจริตลงโทษจำคุกเลขาอดีตเลขาธิการสภา
0: โอ้เหรอ
1: 6เดือน
0: อดีต
1: สนช6เดือน
0: อ๋อเหรอ
1: กับปรับมื้อนึงรอลงอาญา2ปี
0: เออ
1: ครับจากเหตุผลดิ
0: เหตุผล
1: ไม่ส่งเอกสารตามหมายเรียก
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นคู่ความพี่น้องทุกคนครับถ้าหน่วยราชการใดๆไม่ส่งเอกสารตามหมายเรียกท่านเป็นผู้เสียหายแล้วไปฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตได้เลยและคดีที่ผมฟ้องนี่เป็นคดีแรกที่ศาลลงโทษเป็นคดีแรกที่ราษฎรไปฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐได
0: ้
1: ที่ศาลอาญาทุจริตแต่เดิมเขาไม่นับราษฎรเป็นผู้เสียหายครับครับ
0: ครับผมนะ

0: ก็เป็นคดีแรกเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันพอดีเปิดไส้อยู่เมื่อกี้ไส้วางแล้วหรือเปิดอยู
1: ่สวัสดีคร
0: ับ อ๋ออย่างยู่อย่างยู่นะอย่างยู่อ่ะนะหนุ่มๆกันเน
1: า
0: ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ไปโ
0: ท
1: รสวัสดีถึงไปแจ็คกันนะคร
2: ับ ครับ
1: คร
2: ับสวัสดีครับ
1: ขอเรื่องขอตามเหลืองนิดนะครับว่าเรื่องการปักซอกไว้เข้าลงเตาอี้ที่พี่แจ็คกลับเหลืองไปนั้นตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วอยากให้ท่านตรงนี้ก็อะไรก็หนึ่งพี่แจ็คในเรื่องของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะครับตรงนั้นทราบว่าต่างเทศบาลยกเลิกประมาณจำนวน15ล้านในการสร้างอาคารเรียนเป็นตึก4ชั้นโดยเหตุผลที่เขาบอกว่าต้องยกเลิกเบิกทำการสร้างตรงนั้นนะเพราะว่าตรงนั้นเป็นเดดินของโรงเรียนทัศน์มันมาผ่าตะวันตรงเหลียงทัดนะพี่แจ
0: ็
1: คแต่ทีนี้ในเมื่อตรงเหลียงทัดมันเป็นเครดิตของร่วงซึ่งโรงเรียนเทศบาลมันก็เป็นเรื่องตรงเหลียงของร่วงทำไมซึ่งไปก่อสร้างตรงนั้นไม่ได
0: ้
1: ทางเทศบาลบอกว่ามีปัญหาเรื่องการเช่าเครดิตของตรงเหลียงทัดตรงนั้นแหละแต่ที่ระยะจะทราบนายกประเสริฐแต่ว่าเมื่อพี่แจ็คมาพี่แจ็คมีความรู้เรื่องกฎหมายตรงนี้เราอยากจะทราบว่าเหตุผลตรงนี้ว่าตรงเหลียงทัดกับเด็กโรงเรียนของร่วงทำไมก็สร้างกันไม่ได้แล้วเป็นยังไงนะครับฝากประธานนี่ก้อนเผื่อคนข้างล่างหลังกับไปแจ้ง
0: ครับครับขอบคุณมากครับ
2: ครับเหลืองข้องลุงทวีสีคิริรัตน์ครับนะได้รับครับท่านกิติชัยไส้สะอาดผีจอดอดีตประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งมาแล้วครับว่าอบต.ที่นั่นทำงานอย่างดีในการที่จะปักเสาทำไฟฟ้าให้ชาวบ้านก็เลือกอยู่จุดเดียว คือทางเข้าบ้านของลุงทวีก็มีปัญหาว่าเจ้าของที่ดินเขาไม่อนุญาตครับก็ต้องประสานให้นายกท่านนายกอบต.ประสานกับท่านเจ้าของที่ดินก่
0: อ
2: นครับนะก็เป็นไปตามขันล่
0: อง
2: ครับคือเรื่องพันนี้มันต้องเป็นเรื่องที่ยินยอมพร้อมใจกันครับอย่าไปผิดพลาดกัน
0: ลุงทวีโทรมาครั้งล่าสุด
2: ครับ
0: มาที่เบาตู้ว่าเจอกับเจ้าคงทีแล้ว
2: ครับ
0: ก็สรุปแบบสั้นๆว่าเจ้าคงทียังไม่ให้ปักเสา
2: ครับครับ
0: ก็เห็นว่าจะต้องใช้สร้างปกครองแล้วก็ว่าไปนะครับ
2: ครับ
0: ลุงทวีก็เล่าให้ฟัง
2: ครับผมแล้วก็ผมก็ยินดีให้คำปรึกษาทางกฎหมายครับแ
0: ม่
2: อันนี้เหลืองลุงทวี
0: ครับ
2: ซึ่งเหลืองโรงเรียนเทศบาลหนึ่ง
0: ครับ
2: คือถ้าว่าหน่วยราชการจะไปใช้ที่ถุงเหลียงซัดนี่ใช้ได้ครับ
0: ครับ
2: ครับแต่ว่าปันเพื่อเดี๋ยวผมทำหนังสือสอบถามเทศบาลให้ว่าเพื่อทำการยกเลิกการสร้างอาคารเรียนที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งแล้วก็จะทำหนังสือถึงที่ดินจังหวัดว่าปัญหานี้จะแก้ไขปันเพื่อถ้ามีการกล่าวอ้างพนัน
0: ครับ
2: ครับ
0: คนเสียคงการที่งบประมาณการก่อสร้างมันตกไปเนี่ยก็น่าเสียดายครับ
2: ครับ
0: อาจจะมีคนที่เห็นแก่ตัวนะครับที่ว่ายากจะได้ถีตรงนั้นแหละความกันอยู่นะครับ เป็นความอยู่กับชาวบ้านอะไรแ
2: บ
0: บนี้แหละที่ว่าคุณยากได้ถีนะมันมีได้แล้วนะครับแล้วก็เลยเมื่อมันยังเป็นปัญหาเนี่ยเทศบาลนะครับสภาเองโดยผู้บริหารเองก็ไม่กล้าที่จะอนุมัติให้มีการก่อสร้างเพราะว่าถีมันยังไม่งั้นเอาไปถีซ่าต่อไปกันเลยนะครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
3: มาดู
0: ครับผม
3: มันเป็นปณีเขาเรียกว่าพ้นประโยชน์ตับส่วนคนที่ดูแลคือว่าเขาเป็นญาติในทางเมียเขา
2: อันนี้เสี่ยงลุงทวี
0: ใช่ครับลุงทวีครับลุงทวี
3: ครับครับเขาเป็นญาติในทางเมียของเจ้าของส่วนนั้นทีนี้ใครเขาบอกว่าถ้าใครที่มาปักปึกซ่าเลยต้องผ่านเขาคือว่าเหมือนกับว่าที่ยึดอำนาจในแบบนั้นก็ไม่รู
0: ้
3: แต่ว่าเวลาปักกันต้องเชื่อขาปัก
0: เชื่อไอ้ใครอ่ะ
3: เชื่อไอ้เขาไอ้คนจะดูแลกับ
2: นี่แหละก็ต้องไปคุยกันครับลุงทวีครับครับ
0: เดี๋ยวฟังไปก่อน
3: เขาเนี่ยมาเล่นกับผมเบิร์นเต้นมันมีช่องเบิร์นไหม
0: อ๋อ
3: ประมาณนั้นแหละมีช่องเบิร์นไหมต้องมาเมินพี่อะไรเขาท่านมันก็ไม่มีจ้างเธอมันหลังกระทะพนันกระเต็นตั้มเกี่ยงปงโตไปแล้วนะนั่นแหละแต่ใช่ก็เรียกว่าพ้นประโยชน์ฉับโซนครับพอดีครับ
0: พี่แจ็ค
2: ครับครับผมก็คือเรารับฟังครับแล้วเราก็ให้ความยุติธรร
0: ม
2: กับพี่น้องประชาชนก็เป็นปัญหาที่ต้องพูดคุยกัน ครับโดยความเข้าใจกันถูกฝ่ายครับ
0: เดี๋ยวก็คอยว่ากันต่อไปนะ
2: ครับ
0: สดโทรกันมาได้นะครับผม0774045นะครับกับทุกวันจันทร์นะครับเรามานั่งคุยกับพี่แจ็คกันนะครับนะวัชระเพชรทองนะครับผมลากหลายประเด็นนะครับเรื่องข้อกฎมุ่งกฎหมายก็ได้นะครับท่านผู้ควังมีอะไรที่จะปรึกษานะครับทางด้านจดหมายก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับผม0774045นะครับถ้าไม่มีสายเข้ามาสายมีสายมาเดี๋ยวเราก็จะไปกันที่สายกันนะครับแต่ว่าได้เจอแรงกันต่อไปนะครับนะก็คือเดี๋ยวนะประตูเร่งดูเรื่องนี้นะครับนะแล้วก็ได้ไว้พี่เจ็คได้ช่วยกันอภิปรายกันนะ
2: ครับ
0: คือทางเรื่องที่มีการคือคราวนี้นะครับท่านผู้ว่าสุราษฎร์เดินหน้ายกเลิกเอกสารสิทธิดินให้ต่างชาตินะครับหลังจากตรวจสอบการถือครองของนิติบุคคลในพื้นที่กองงานนะครับพบโนมินีนะครับนะที่ใช่ก่อนนะครับน้องนุ่มครับผมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: เช็คสักนิดครับ
0: ว่ามาเลยครับ
4: เรื่องแกติว่าจัดเตยให้ทานปันทึกมีติดไหมครับ
0: โอ้จะจัดทีให้ทานปันทึกซึ่งไปได้ข้าวจากในพันเพื่อมามั่งนะครับ
4: เอ็นในป้มยืนไปที่ไอ้นายโชพลเทปีทักที่วิภาวดีซึ่งเขาว่ามีสิทธิ์จัดตีต่างชิ้นในแทนปันทึกแต่ไม่ตามมาถึงที่ใน
0: โอ้เดี๋ยวแต่พอเรายังไม่มีข้อมูลแต่ผัดพืชเดียวก็ถ้ามีข้อมูลก็จะไปห้ามาให้นะ
4: ครับครับ
0: ทึ่งนี่คิดว่ารู้มาจากเครือข่ายของทหารผัดพืชใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: ครับผมอันนี้ก็เป็นคำถามกันแล้วกันนะครับนะครับ
4: คำถาม
0: ครับครับผมครับขอบคุณมาร์กนะครับพี่ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก็เดี๋ยวแต่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะไม่ใช่รู้ถูกเรื่องไปเช็คนะ
2: ครับพี่น้องท่านพันซึกได้เรียกร้องที่ดินทำกินมาน านแล้ว
0: ครับครับครับ
2: เรียกร้องมาไล่รัฐบาลแต่ว่ายังไม่มีรัฐบาลได้จัดให้แต่ทางเดี๋ยวว่าเป็นท่านพันซึก
0: ครับ
2: แต่ว่าพี่เบาตู้ครับไอ้กฎหมายที่รัฐบาลและก้อนเตรียมจะออกเรื่องพรบระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต
0: ้
2: พศไอ้นั้นให้ต่างชาติมามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาซื้อที่ดินและมีกรรมสิทธิ์ได้นานถึง99ปี
0: ครับ
2: แล้วก็มันยกเว้นกฎหมายหมดยกเว้นกฎหมายสบก.ยกเว้นกฎหมายป่าไม
0: ้
2: ยกเว้นกฎหมายรวมแล้ว16ฉบับ
0: ทําได้หมด
2: ครับคือมันซื้อที่ดินได้ตั้งแต่ระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช
0: 99ปี
2: 99ปีรวมกองมุ้ยกองเงินกับปอเตาทั้งทีนี้พี่น้องพรรคประชาชนก็ขัดขานครับผมก็รวมขัดขานด้วย
0: อ
2: ันนี้แรงที่สุดครับ
0: คือถ้าให้อยู่ได้นานถึง99ปีนะคือปัญหาว่าไอ้คนเราเนี่ยนะครับนะคนไทยเราเนี่ยนะมันถ้ามันมากันมากๆเนี่ยมันมาชื่อกันเป็นคอมมูนมันไปเยอะๆเลยก็สุดท้ายแล้วบอกตรงนี้คุณไม่ให้ข้าวนะไม่ก็มาไม่ได้ได้แบบนี้นะ
2: ครับ
0: เออแล้วมันก็ไม่
2: คือเมื่อกับทางภาคตะวันออกครับที่กำลังเกิดปัญหาขณะนี้ครับปราจีนบุรีชลบุ
0: ร
2: ีจันทบุรีระยองน้ำทะเลครับหนาวเป็นสีดำเพราะว่าโรงงานจีนโรงงานพวกนั้น
0: มัน
2: ออกไอ้นี่คือเขาเข้ามาตามพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเกิดกฎหมายนี่เกิดสมัยคสช.ซึ่งไอ้กฎหมายใหม่นี่มันก็เรียนแบบกฎหมายนี้ถูกย่างครับซึ่งทีนี้คนทางภาคตะวันออกนี่คือไม่เข้มแข็งเท่าคนภาคใต
0: ้
2: มันเลยออกกฎหมายสำเร็จแล้วก็ทุนต่างชาติได้มาซื้อที่ดินสำเร็จครับซึ่งทีนี้เราอย่ายอมครับคนภาคใต้เราต้องช่วยกันจัดการ
0: ถ้านานกันเนี่ยก็น่าเป็นห่วง
2: ครับแล้วผู้ว่าผมก็สารพันผู้ว่าจุมพลครับติดฐานไปเพิกถอนไอ้นอมินีทางใต้แล้วก็ฐานได้ทำหนังสือต่อผมแล้วเรื่องว่าที่ดินไอ้พวกต่างชาติที่มายึดถีเท่ากองมุ่ยกองงันนี่ผมก็โมทนาในผัวครับที่ท่านทำงานจริงจัง
0: ไปที่ไซต์โทรศัพท์กันแล้วนะครับผมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับหมอตู้พี่แจ็ควัชระเพชรทองนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
4: บ่าวตู้กันนั้นผมได้ถามพี่แจ็คดีกันว่าเรื่องไอ้เรื่องภาคใต้เนี่ยแกยิงแกพ่อแกเลยประเดี๋ยวทำไม่ซ่อซ่อภาคใต้มันยังไม่รวมหัวพูดคุยแก้ปัญหากันเลยอ่ะเป็นมากี่ปีแล้วถึงเราไม่มีเรื่องเห็นแต่ซ่อซ่อภาคใต้ซ่อซ่อเรามาดอนนั่นเลย เที่ยวผ่านนูผ่านนี่บัดนี้เมื่อกับสนับสนุนนั้นซึ่งผมอยากรวนในสภาหรือก็ไม่แก้ปัญหาอาจารย์วันนอแกเป็นสสมากี่ทำไมเคยแก้ปัญหาได้ไหมแบบนี้ต้องพูดคุยพูดคุยถ้าพูดคุยกันได้

0: ไอ้ผมว่าเขาพูดคุยกันเสร็จนานแล้วแต่นี่เพื่อเขาไม่ทำกี่สิบปีใช้ได้มันเป็นเพราะทางราชการหรือเป็นเพราะอะไรกันแน่มีผมยับสงสัยอันนี้อะไรในภาคใต้เนี่ยถ้ามาซ่อซ่อกี่สมัยแล้วซ่อภาคใต้เองมานั่งคุยว่าที่ดำพื้นที่ได้ไม่ได้
1: ครับผม
0: นี่ผมเสนอย่างแล้วมาดูโต๊ะพันนี้แล้ว
1: นะ
0: จัดสั้นเทให้คนหัวใสคนซีชนคนปากนั่งไปอยู่ดีเล่แล้วให้มันรบกันทีเพราะวันนี้มันยอมไปพุ่งเคยไปอยู่แล้ววันนี้อยู่กันได้รับรองว่าสร้างงบไป
2: ผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยครับ
0: ผมเนี่ยท่านนี่นะว่าใช้ได้สอสอปากไปขบคุณไม่พวกก็ตาม
1: ได้ครับโอเคได้ประเด็นเลยครับ
2: ครับเพราะว่าสอสอในสร้างซีจังหวัดนั้นเป็นผู้แทนที่มาจากการเหลือข้องคนพวกนั้นครับแล้วเขาก็สงสัยว่าเป็นสอสอพวกเดียวกันคือเขาแบ่งงานกันทำคือพวกที่ปฏิบัติการในพื้นที่ก็ปฏิบัติการไปพวกที่ปฏิบัติการในสภาหรือในวุฒิสภาก็ทำไปคือเป็นนโยบายที่เขาวางแผนยังแยบย่นครับคือเป็นการประสานระหว่างพรรคการเมืองกับพรรคนักรบของประชาชนของพวกนั้นซึ่งทีนี้ปัญหามันเกิดจากที่เรารู้ๆกันครับสร้างถึงหาจังหวัดชายแดนและในอนาคตครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะลามขึ้นมาทางเนื้ออีกจนถึงพัทลุงและมาสุราษฎ
1: ร์ครับ
2: หรือไม
1: ่ครับ
2: เพราะฉะนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันครับต้องช่วยกัน
1: ครับ
2: เพื่อที่จะตัดวงจรไม่ให้มีการแบ่งแยกดินแดนอีกต่อไป
1: ครับ
2: ครับเพราะว่าบางส่วนเขาทุกข์มุกกระดมแล้วก็ให้คิดว่าเขาไปบล็อกเยาวชนว่าตรงนั้นเป็นแผ่นดินของรัฐอื่นที่ไม่ใช่รัฐไทยครับจริงๆแล้วข้องคนไทยนี่ข้องพม่ากษัตริย์นี่สามารถที่จะยึดแผ่นดินไปถึงสุดแล้วมาลายูครับ
1: ครับไปดีไซน์ต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับครับ
3: ผมมันยากไอ้แก้ปัญหาเรื่องต่างข้าวบอกที่ยากที่เขาตาเป็ด
1: โอ้ปันเพื่อครับ
3: ผมมันตัวโตมาลายอุ่นแล้วซึ่งปันเพื่อต่างที่บ้านที่ว่าเขาแก้ปัญหาได้ไม่จบสักที
1: หรือ
3: มันบางทีเวลานาคุ้นมันก็ทุกโรคนี่เลยรถเหลืองมันขี้ยากก็พอแดง
1: ตึ้ง
3: ต
1: ึ้ง
3: ตึ้งพอดีผมบ้านอยู่แถวนั้น
1: ตกปากทางใช่ไหมครับปากทาง
3: ครับติดที่ว่ามันติดรอออกมาจากในที่ยากมัน
1: โอ้
3: ซึ่งเราบอกว่านั้นบางทีในบ้านเอาน้ำไปล้างเอาล้างได้วันสองวันเอาไว
1: ้
3: ซึ่งผมยากกันในบ้านนั่นคือแก้ปัญหาให้มันจบไปเจตียนคือมันตรงนั้นมันเป็นเส้นทางลับด้วยบางทีคนประมาณตรุงๆผู้รักผู้ใหญ่ของกว่าพานก็น่าจะว่าสันเพื่อมันจบเจตียน
1: อ๋อโอเคครับได้ประเด็นครับผมได้ประเด็นแล้วนะ
3: คร
1: ับขอบคุณหมากนะครับผมก็คือตรงนั้นเนี่ยประตูกว่าพานอยู่บ่อยแล้วนะครับตรงนั้นจะเป็นปากทางเสร็จแล้วเวลามีรถบรรทุกนะครับขยะเนี่ยข้าวออกเนี่ยมันจะเอาขี้ดินแดงเนี่ยออกมาติดรอมาแล้วก็ทำให้ปากทางเนี่ยเวลาถ้าเปียกก็จะลื่นนะพี่แจ
2: ็
1: คแต่ถ้าเลงมันก็จะเป็นฟุ้นนะ
2: ครับ
1: ข้าวตรงข้าวตาได้ก็หวานไป
2: น้ำขี้ยาด้วยใช่ไหมครับ
1: น้ำไม่มีอ่ะแต่ว่ามีกลิ่นมันน้อยๆ
2: ครับ
1: นะ
2: ครับช่วยทำหนังสือหลองเรียนนึกพุ่มครับพุ่มจะช่วยดำเนินการให้ครับ
1: ครับ
2: ครับตุกปัญหาครับถ้าทำหนังสือรองเรียนถึงพุ่มในพุ่มยินดีที่จะไปประสานงานกับหน่วยราชการให
1: ้ครับพุ่ม
2: โดยไปทำทันทีครับไม่จัดชา
1: ครับครับ
2: เพราะถือว่าความทุกข์ของพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องช่วยประสานรัฐกับชาวบ้านนี
1: ่
2: ให้แก้ไขปัญหาเพราะว่าพวกเราเสียภาษีให้รับแนว
1: ครับ
2: รัฐก็ต้องบริการครับและรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ครับ
1: ครับ
2: รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่ารัฐต้องบริการพี่น้องประชาชนอย่างเท่าเทียมกันครับ
1: ครับผมนะก็สายนั้นจักพี่น้องนะครับเดือดร้อนจักเรื่องของขี้ดินนะครับบางทีก็เป็นเล่นเวลาฝนตกนะเป็นขี้ฝุ่นเวลาแห้งแรงๆในปัญญานะครับนะก็โทรเข้ามานะครับเรื่องเล่นก็มีนิดหน่อยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเพราะรถเข้าออกนะรถขยะเข้าออกมันก็จะเป็นปัญหาแหละนะครับผมก็คงจะช่วงสุดท้ายแล้วแหละนะครับนะคงไม่รับสายแล้วพี่แจ็ค1นาทีครับมีอะไรอีกครับ
2: ครับปัญหาเรื่องพลุของควายพี่น้องก็ร้องเรียนว่าไม่มีห้องสุขาไม่มีไฟ
1: ครับ
2: ครับแล้วก็ผมไปเจอ

0: ผีซักอย่าไปออกกำลังกายหัวคำคำ
1: ครับ
0: ผีซักว่าเดี๋ยวคอยจัดกินน้ำชากันหัวเช้า
1: ๆอ๋อ
0: ครับเพื่อที่จะห้าทางช่วยเหลือกัน
1: อืม
0: ก็ผมก็รับครับก็บอกผีซักและพี่น้องที่ไปออกกำลังกายที่ปลูกคลองควายว่าเดี๋ยววันนี้เราไปจัดสภากาแฟหัวเช้า
1: ๆ
0: คุยกันที่ปลูกคลองควาย
1: ครับ
0: เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องห้องสุขาเรื่องไฟแสงสว่าง
1: ครับ
0: และผมก็จะทำหนังสือถึงสำนักปภ.คือสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานี
1: ครับ
0: ซึ่งที่นั่นครับเขามีห้องสุขาเคลื่อนที
1: ่
0: คือสามารถที่เอาไปตั้งวางได้เลย
1: ครับ
0: ผมก็จะประสานไปยังหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ช่วยอนุเคราะห์ห้องสุขาเคลื่อนที
1: ่
0: ไปว่างที่ปลูกของควาย
1: ครับ
0: สัก 2-3 จุด
1: ครับ
0: จุดละกี่ห้องก็ว่าไปเพราะว่ามันมีไร่มันมีเยอะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาไว้ชายตอนประสบอุทกภัยหรือประสบปัญหาขึ้นหน่วยงานของรัฐนี่มีห้องสุขาเคลื่อนที่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครับส่วนไฟฟ้าแสงอาทิตย์นี่เดี๋ยวเราไปคิด5ทางกันว่าเรากินน้ำชาแล้วก็ลงขั้นกันคนละเล็กคนละน้อย
1: ครับ
0: ครับช่วยกันติดเพื่อที่จะไม่ต้องรอไม่ต้องรองบประมาณของทางราชการ
1: เวลา
0: คร
1: ับไม่แล้วครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากต่อชาวเราก็มาช่วยกันแล้วในช่วงของชุมชนอสมทเพื่อชุมชนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่น้องครับ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเปิดแนวทางช่วยเกษตรกรน้ำท่วมน่านเร่งสำรวจความเสียหายเยียวยาให้ตรงจุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าได้กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและความต้องการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาให้ตรงกับความเสียหายและครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพโดยมอบหมายนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรโดยตรงสำหรับแนวทางการช่วยเหลือและฟื้นฟูชลประทานกรมชลประทานระดมเครื่องจากเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเร่งซ่อมแซมคันดินคันกั้นน้ำฝายและระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้งานและส่งน้ำได้โดยเร็วเร่งสำรวจความเสียหายของพืชของพื้นที่ปลูกข้าวพืชไร่และพืชสวนเพื่อเตรียมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์พืชและดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เร่งสำรวจความเสียหายและติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้เลี้ยงสัตว์รวมถึงการสนับสนุนเสบียงและอาหารสัตว์ตลอดจนการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบเร่งสำรวจและดูแลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงการช่วยเหลือและเยียวยาตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรมสำหรับขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือด้านพืชเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกให้ถูกต้องจากนั้นยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือหรือกส.01ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่เกิดความเสียหายโดยแบบกส.01ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองความเสียหายจากผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หรือนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณีก่อนเข้าสู่กระบวนการประชาคมตรวจสอบรายชื่อและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้การสำรวจต้องครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือตรงกับความเดือดร้อนของเกษตรกรแต่ละกลุ่มโดยข้อมูลการสำรวจพื้นที่และการรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรจะนำมาประกอบการกำหนดการแนวทางฟื้นฟูและเยียวยาเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วรัฐบาลติดตามมวลน้ำไหลลงภาคกลางบริหารจัดการได้ใช้ริสแมปจุดรู้จุดเสี่ยงล่วงหน้าเตรียมรับทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งนางสาวรัชดาธนาดี

0: เรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มไหลลงสู่ภาคกลางภาคกลางมากขึ้นพร้อมบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยาทั้งระบบตั้งแต่การติดตามน้ำเหนือการควบคุมและการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปจนถึงการเตรียมพร้อมของจังหวัดปลายน้ำสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนกันยายนคาดว่าการระบายน้ำจะไม่เกินประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งแต่จะไม่รุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังจะทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยหรือ risk map เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าว่าจุดใดมีความเสี่ยงจะต้องเตรียมการอย่างไรซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่ได้อย่างแม่นยำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับ

0: ือแพทย์ก่อนใช้
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: ถึง 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลย

่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญ์หยง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับกันเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้ากันเช่นเดิมนะคะรายงานตัวกันตรงนี้ค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงนะคะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีจะอยู่ต่างอำเภอทุกๆอำเภอทั้ง19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ตามนะคะหรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงกระบี่พังงาชุมพรระนองแล้วก็นครศรีธรรมราชแล้วก็ทุกพื้นที่ทั่วโลกที่ติดตามผ่านทาง Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz กันด้วยนะคะส่งความสุขส่งกำลังใจส่งเสียงเพลงเพราะๆให้กับทุกท่านที่มีความสุขในการทำงานเดินทางด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทกันด้วยนะคะนอกจากจะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันค่ะเช่นเดิมค่ะเรายังมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายกับความหอมระดับตำนาน3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพศัตรับรองค่ะว่าใครได้ใช้ติดใจหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัตอย่างแน่นอนซึ่งต้องบอกว่าสาวๆทั้งหลายไม่ต้องไปทำสวยไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตางค์เพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเพศัตของเรารับรองค่ะว่าเสน่ห์ล้ำลึกอย่างแน่นอนใครเห็นก็ต้องมนต์เสน่ห์ที่ชนิดเรียกว่าหาใครเทียบเทียมได้นะครับเพราะว่าแป้งเย็นเพศัตของเรานั้นนอกจากจะเย็นสดชื่นแล้วยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นให้คุณได้สัมผัสความหอมกันวันนี้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศัตค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะทำไมถึงหอมขนาดนี้โอ้โหต้องบอกว่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอยากรู้นะคะว่าทำไมถึงหอมขนาดนี้ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันรับรองได้ค่ะว่าติดอกติดใจแน่นอนหลงไหลในมวลเสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพสัตของเราแล้วจะบอกว่าคุณสาวๆทั้งหลายนะคะที่ใช้แป้งเย็นเพสัตนั้นจะทำให้คุณยิ่งสาวยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็ยิ่งมีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200% แน่นอนโอ้โหล้ำลึกจริงๆล่ะกับแป้งเย็นเพสัตของเราพลังความหอมนั้นสุดยอดจริงๆนะคะ3สี3กลิ่นหอมค่ะคุณฟังขานั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรากลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆเลยโอ้โหไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบค่ะรับรองได้ว่าติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนนะคะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านได้สัมผัสกลิ่นความหอมกันวันนี้ค่ะกับแป้งเย็นเพสัตของเรารับรองติดอกติดใจแล้วก็มีความพิเศษล้ำลึกคือใครอยู่ใกล้ก็จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมอดใจไม่ไหวแน่ฉะนั้นจะเรียกหาที่รักที่รักทั้งวันเลยนะคะจะมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กหวานแหววแบบนี้รับรองว่ามีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันด้วยเพราะว่ากลิ่นกายหอมสดชื่นทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นแล้วก็ทาอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้น8บ้าน10บ้านแน่นอนกับแป้งเย็นเพสัตของเราฉะนั้นรีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เภสัชของเรานะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะคุณฟังขาบางท่านบอกเอ๊ะจริงหรือน้องอ๋อยจริงแน่นอนค่ะยืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยว่าสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนแล้วจะทำให้สาวๆอาบน้ำได้บ่อยขึ้นแล้วก็นานขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพอย่างสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเรานั้นจะช่วยดูแลในเรื่องการทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะทำให้ผิวสะอาดผิวหอมผิวสวยผิวสว่างกระจ่างใสบำรุงผิวพรรณของคุณกันด้วยจะอาบน้ำได้บ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะผิวจะแห้งจะตึงจะมีปัญหานู่นนี่นั่นบลาหรือเปล่าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าสบู่เภสัชของเรานั้นอาบน้ำบ่อยแค่ไหนใช้ได้บ่อยแค่ไหนก็จะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะแล้วนอกจากนี้จะทำให้ผิวหอมผิวสดชื่นช่วยทำให้ผิวนั้นดูสว่างกระจ่างใสขึ้นได้อีกด้วยค่ะนะคะน้องอ๋อยพิสูจน์ด้วยตัวของน้องอ๋อยเองใช้มานานแสนนานแล้วผิวจะออร่าช่ำๆเลยฉะนั้นรับรองค่ะว่าอาบน้ำเพลินๆฟองสบู่นุ่มๆฟองเยอะกลิ่นหอมๆล้างตัวสะอาดแล้วสดชื่นดมผิวของคุณดูได้เลยโอ้โหหอมหอมสดชื่นแล้วก็มีความสุขในการอาบน้ำอย่างแน่นอนทำให้คุณได้มีความรู้สึกว่าอยากจะอาบน้ำบ่อยขึ้นอยากจะอาบน้ำนานขึ้นอย่างแน่นอนกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ2สี2กลิ่นหอมนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลค์ที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวคือสูตรนี้จะหอมละมุนแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวค่ะแล้วก็กล่องสีม่วงค่ะมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟุสตี้จะกลิ่นหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นอย่างที่สุดอย่างที่บอกว่ามีบลูเบอร์รี่มันเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรต่างๆที่ลงท้ายด้วยเบอร์รี่ยกเว้นลอตเตอรี่ไม่รวมถ้ารวมลอตเตอรี่ด้วยก็น่าจะดีนะอาจจะมีคนถูกรางวัลบ้างนะคะฉะนั้นใครที่ใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเรารับรองค่ะว่าผิวสวยผิวหอมผิวละมุนอย่างแน่นอนออร่าฉ่ำๆแน่นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมค่ะเลือกใช้สบู่เภสัชของเรากันได้แนะนำให้เขาใช้แชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไป

หรือว่าท่านที่ยังนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊รูปลักษณ์หน้าตาของสบู่เภสัชเป็นอย่างไรหรือรูปลักษณ์หน้าตาของแป้งเย็นเภสัชเป็นแบบไหนเวลาไปหาซื้อจะได้หยิบได้ง่ายๆก็ดูภาพผ่านทาง Facebook ค่ะของอสมทสุราษฎร์ธานี102เมกะเฮิรตซ์ของเราได้เพราะในช่วงที่จัดรายการของน้องอ๋อยก็จะมีภาพขึ้นโชว์ให้ดูว่ามีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วสามารถไปซื้อใช้ก็ได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยค่ะ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าสาวๆคนไหนนะคะอยากให้หนุ่มๆทำโทษโอ้โหนี่แน่นี่แน่น่ารักอย่างนี้นะคะก็ต้องรีบไปซื้อ

แป้งเย็นเภสัชของเรามาใช้กันค่ะคุณผู้ฟังคะได้ผลดีอย่างไรบอกน้องอ๋อยให้ทราบด้วยนะว่าใช้แล้วน้องอ๋อยจ๋าได้ผลดีมากเลยประมาณนี้จะได้มีความรู้สึกแบบโอ้ยฟีลแบบว่าน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กหวานแหววกันบ้างนะคะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของน้องอ๋อยอย่าลืมค่ะหนุ่มๆเขาจะหลงใหลคลั่งไคล้เราได้ก็ต้องใช้แป้งเย็นเภสัชของเรานะคะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องลงทุนไปทำฉีดนู่นนี่นั่นอะไรให้เป็นเปลืองสตุ้งสตางค์ให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวเพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเภสัชรับรองค่ะว่าเอาอยู่ฮะเพราะว่าแป้งเย็นเภสัชของเรานั้นไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยนะคะแล้วถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาได้กลิ่นหอมๆยั่วๆแบบนี้เขาจะมีอาการเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเภสัชของเรามาใช้กันรับรองค่ะว่าติดอกติดใจทุกสีทุกกลิ่นกันเลยทีเดียว3สี3กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูนะคะกับกลิ่นมาดามหอมแบบเย้ายวนใจหรือจะเป็นแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะน้องอ๋อยใช้สีเขียวเลยอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนะคะฉะนั้นคุณผู้ฟังล่ะคะจะใช้สีไหนแบบไหนมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะวันนี้เวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการนะคะมีความสุขกันทุกๆวินาทีอย่าลืมว่าความสุขอยู่รอบๆตัวเราหยิบเอาความสุขใส่ตัวแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ลากันก่อนปริศนานัตตัญญงสวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

วันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณเจ้าหน้าที่ทีมเพื่อนพึ่งพาเสียชีวิตกระทันหันหลังปฏิบัติภารกิจช่วยชาวปัวจนวินาทีสุดท้ายนายสุภมงคลหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเพื่อเร่งนำอาหารและน้ำดื่มส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยใช้โดรนลำเลียงสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยภารกิจในครั้งนี้มุ่งช่วยเหลือประชาชนใน3ตำบลของอำเภอปัวได้แก่ตำบลภูคาตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครรวม14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนประชาชนกว่า 4,000 คนซึ่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกตั้งแต่21สิงหาคมเนื่องจากเส้นทางได้รับความเสียหายและการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากเพื่อนร่วมทีมเปิดเผยว่านายสุภมงคลมีโรคประจำตัวและตลอดการปฏิบัติภารกิจอาจพักผ่อนน้อยเนื่องจากต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องก่อนจะเสียชีวิตอย่างกระทันหันที่โรงแรมขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดการจากไปในครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าแก่เพื่อนร่วมทีมและผู้ปฏิบัติงานทุกคนเพราะนายสุภมงคลยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตทิ้งไว้เพียงความเสียสละและความทรงจำของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เลือกลงพื้นที่ในวันที่ประชาชนกำลังเผชิญความเดือดร้อนหนักที่สุดสีหศักดิ์เตรียมถกฝ่ายความมั่นคงหลังเกิดเหตุจังหวัดชายแดนใต้หลายจุดนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ายังไม่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประเมินสถานการณ์เพื่อดูเรื่องการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงซึ่งต้องยอมรับความจริงเรื่องของการข่าวทราบว่ารู้ล่วงหน้าต้องต่อไปต้องมาดูว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าต้องมาประเมินสถานการณ์ว่าผู้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นใครและการเตรียมพร้อมต้องรัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดส่วนแม้การข่าวรู้ล่วงหน้าแต่ยังคงมีการก่อเหตุกว่า50จุดนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการข่าวอาจรู้ล่วงหน้าแต่การจะรู้ว่าปฏิบัติการเมื่อใดอาจจะยังคาดการไม่ดีพอดังนั้นการคาดการไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องดูในเรื่องของการข่าวและการเตรียมความพร้อมที่จะสกัดกั้นป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งไปคือให้มีการเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่คาซัคสถานจัดเลือกตั้งก่อนกำหนดชาวคาซัคสถานออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาก่อนกำหนดมีจุดประสงค์หลักเพื่อกระชับและเพิ่มอำนาจการบริหารประเทศให้แก่ประธานาธิบดีคาซิมโจมาตุคเยฟท่ามกลางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองครั้งใหญ่ของประเทศแถบเอเชียกลางที่เป็น

0: ผู้ส่งออกพลังงานและแร่ธาตุสำคัญแห่งนี้คาซัคสถานเพิ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เปลี่ยนระบบนิติบัญญัติจากสภาคู่มาเป็นสภาเดียวส่งผลให้ประธานาธิบดีโตคาเยฟซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2019สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีก1วาระเป็นเวลา7ปีซึ่งคาดว่าการเลือกตั้งรอบนี้พรรคที่สนับสนุนประธานาธิบดีโตคาเยฟจะกวาดที่นั่งส่วนใหญ่ไปได้อย่างเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089 499-0909

0: ึง 24% ต่อปีจ้าเงินติดรอ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผารดีพร

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวกระเพรากลับไปจัดรายการสดเมื่อไหร่นะคะก็จะได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยกันต่อค่ะแต่ก็ฝากไว้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นดีๆจากห้างทองแม่มาลี7นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อทองแถมทองนะคะโปรโมชั่นนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะกับห้างทองแม่มาลี7หัวมุมตลาดสันเจ้าและยังมีบริการผ่อนชำระนะคะจากบริการบัตรชั้นนำอีกหลากหลายเลยนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้เลือกซื้อกันค่ะส่วนใครที่สนใจในส่วนของการลงทุนทองคำรูปแบบโกออนไลน์นะคะที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกค่ะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนนะคะแถมราคาซื้อถูกกว่าสมาคมราคาขายรับซื้อคืนก็สูงกว่าสมาคมแถมมีเครดิตค้างจ่ายให้7วันที่นี่ที่เดียวค่ะซื้อขายง่ายๆได้บนมือถือนะคะสะดวกรวดเร็วแถมยินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรีค่ะกับการลงทุนทองคำที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาลีโกลบูเลียนจำกัดติดต่อเรานะคะ0772-6900หรือจะเข้าไปที่ศูนย์เลยก็ได้ค่ะอยู่หัวมุมตลาด

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะ

แต่งด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดย DJ กระเผารดีพร

0: M Cord Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสาควรสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: M Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ตกเครียดหลังถูกวิจารณ์การข่าวล้มเหลวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายอนุทินได้เรียกนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายชัยชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นายนันทพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กอรมน.และผู้อำนวยการกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรมสมช.สำหรับการพูดคุยคาดว่าจะมีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีความพร้อมรวมถึงการแจ้งการข่าวล่วงหน้าที่ค่อนข้างล่าช้าผู้อำนวยการข่าวกรองชี้3ปัจจัยป่วนใต้50กว่าจุดใกล้ตั้งโต๊ะเจรจาสับเปลี่ยนกำลังเชื่อรู้ตัวผู้ก่อเหตุนายธนัสสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเมินถึงสาเหตุการก่อเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าประเมินมี3สาเหตุหลักคือการพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าซึ่งคาดว่าเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการสร้างอำนาจเพื่อต่อรองในโต๊ะเจรจาขณะนี้เป็นช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังของทหารอาจจะมองเป็นช่วงว่างเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไรและขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนของที่เตรียมการจะเสียหายซึ่งช่วงนี้ก็ได้จังหวะพอดีส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่ฝ่ายทหารอ้างหรือไม่เกิดจากการเสียผลประโยชน์จากการที่รัฐบาลปราบสิ่งผิดกฎหมายยอมรับว่ามีส่วนดังนั้นจึงต้องมาจำแนกแยกแยะว่าเป็นกลุ่มของใครและเชื่อมโยงไปที่กลุ่มใดพื้นที่ใดซึ่งหากนำมาจัดหมวดหมู่จะเห็นภาพแต่ถ้าถามระบุในตอนนี้ว่าเป็นกลุ่มใดขณะนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ยังไม่สามารถตอบชัดเจนทางนี้คาดว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุในพื้นที่แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงทหารพรานปะทะเดือดขบวนการขนยาเสพติดดับ2ยึดยาบ้า 600,000 เม็ดกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเมียนมาข้ามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณพื้นที่บ้านนามะอื้นอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พันเอกกิตินาใจผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองจึงจัดกำลังชุดปฏิบัติการกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334รวม3ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจากจุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกระทั่งตรวจพบกลุ่มกระบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศบริเวณช่องทางธรรมชาติจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มกระบวนการดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายทหารพรานก่อนจนเกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีหลังสิ้นเสียงปืนและเหตุการณ์สงบลงพบว่ากลุ่มขนยาเสพติดเสียชีวิต2ศพและมีรอยเลือดเป็นทางคาดว่ากลุ่มกระบวนการได้รับบาดเจ็บแล้วสามารถหนีรอดไปได้โดยอาศัยความชำนาญเบื้องต้นพบถุงเป้ดัดแปลงยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ารวมประมาณ 600,000 เม็ดและฝ่ายทหารพรานปลอดภัยทุกนายพร้อมนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 4% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: เรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานี102สุราธานี
1: บริษัทพีโอพาวเวอร์เทคจำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077295111
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดำเนินงานทางด้านการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็อาคารทุกประเภทเลยรวมถึงการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB และตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายและติดตั้งระบบป้องกันการฟ้าผ่านะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเรื่องสำรองไฟฟ้าค่ะเราดำเนินงานนะคะโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการมืออาชีพโดยตรงนะคะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตนะคะคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากนะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าทางซอยถังทองนะคะเส้นทางที่จะไปสวนอาหารป๊อปอายถนนข้างค่ายวิภาวดีรังสิตนั่นเองค่ะโทรสอบถามได้นะคะ077-295-111หรือ086-471-3221และ089-470-8288ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะคะหรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับป้องกันระบบไฟฟ้าทุกประเภทนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าบริษัทของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกับบริษัท BO Power Tech จำกัด
0: M-Quad Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันธุ์แท้พันธุ์ดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันธุ์ปาล์มแม่โจ50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB 4คาลิก Q 6คาลิก600 AA ไฮบิด้า 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์099-222-6964 099-222-6964 ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ091-852-6262 091-852-6262หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ50ค่ะ
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ปัตตานีป่วน3คนร้ายไม่ต่ำกว่า15คนจับยามเทศบาลก่อนกระจายกำลังเผาและวางระเบิดเจ้าหน้าที่เชื่อมีแนวร่วมหน้าขาวร่วมก่อเหตุครั้งนี้นายกรัฐมนตรีถกหน่วยงานความมั่นคงหลังป่วนใต้นับร้อยจุดและถูกวิจารณ์การข่าวล้มเหลวผอ.ข่าวกรองชี้สามปัจจัยป่วนใต้ใกล้ตั้งโต๊ะเจรจาสับเปลี่ยนกำลังเตรียมประสานมาเลเซียคุมเข้มชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามเกิดเหตุภูเขาขยะพังถล่มในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของประเทศกินีชาวบ้านเสียชีวิต30คนบาดเจ็บอีกกว่า20คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้จันทร์ที่24สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับกลุ่มเห็นต่างกลุ่มก่อความไม่สงบยังป่วนซ้ำครับที่ปัตตานีคนร้ายไม่ต่ำกว่า15คนจับยามเทศบาลก่อนกระจายกำลังเผาแล้วก็วางระเบิดเจ้าหน้าที่เชื่อมีแนวร่วมหน้าขาวร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 21:00 น.เมื่อคืนนี้ครับมีคนร้ายไม่ทราบฝ่ายลอบเข้ามาภายในสำนักงานของเทศบาลตำบลพ่อมิงอำเภอปันเรจังหวัดปัตตานีก่อนจะลอบวางเพลิงและก็วางระเบิดจนทำให้ทรัพย์สินของสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากสอบสวนทราบว่าในช่วงเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางเทศบาล2คนครับดูแลความปลอดภัยอยู่บริเวณป้อมยามมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า15คนพร้อมอาวุธปืนครบมือลอบมาทางด้านหลังของอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ป่าละเมาะก่อนจับเจ้าหน้าที่รปภ.มัดมือด้วยเชือกเคเบิลไทยแล้วก็นำตัวออกจากป้อมยามจากนั้นคนร้ายได้กระจายกำลังเข้าก่อเหตุกลุ่มแรกได้ไปยังโรงจอดรถก่อนจะใช้ของแข็งตีกระจกรถแล้วก็ราดน้ำมันเข้าไปในห้องผู้โดยสารก่อนจุดไฟเผาทำให้รถยนต์ที่อยู่ภายในโรงรถได้รับความเสียหายไป4คันครับนอกจากนี้คนร้ายอีกกลุ่มได้ใช้ครีมงัดหน้าต่างเหล็กดัดของสำนักงานเพื่อลอบเข้าไปราดน้ำมันจุดไฟเผาเพื่อหวังทำลายอาคารสำนักงานทั้งหมดแต่โชคดีทางเจ้าหน้าที่เข้าดับเพลิงได้ทันส่วนคนร้ายอีกกลุ่มนำระเบิดแสวงเครื่องมาวางไว้ที่บริเวณป้อมยามเมื่อคนร้ายปฏิบัติการเสร็จล่าถอยไปด้านหลังของสำนักงานห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงครับระเบิดที่คนร้ายวางไว้ในป้อมยามก็ทำงานแรงระเบิดทำให้ป้อมยามได้รับความเสียหายมีเศษระเบิดกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลข้างเคียงเข้ามาช่วยดับไฟจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ยังคงปิดพื้นที่ไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปที่สำนักงานเทศบาลอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากว่าเกรงว่าคนร้ายอาจจะมีการซุกซ่อนระเบิดไว้หวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่ครับก็จะมีการรอชุดพิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้ามาตรวจพื้นที่แล้วก็เก็บพยานหลักฐานอีกครั้งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทรัพย์สินของทางเทศบาลได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากพบว่ารถยนต์ของเทศบาลได้รับความเสียหาย4คันก็ได้แก่รถดับเพลิง1คันรถขยะ1คันรถกระบะของสำนักงาน1คันและรถกู้ชีพ1คันครับเจ้าหน้าที่ยังคงรวบรวมพยานหลักฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเบื้องต้นชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้นอกจากกลุ่มแนวร่วมชุดเดิมที่เคยก่อเหตุไปแล้วหลายครั้งในพื้นที่ยังมีกลุ่มหน้าขาวหรือผู้ให้การสนับสนุนในการก่อเหตุโดยกลุ่มเหล่านี้ครับไม่มีหมายจับของทางการไม่มีประวัติอาชญากรรมก็ทำให้การดูเส้นทางและก็คอยอำนวยความสะดวกในการก่อเหตุและหลบหนีได้สะดวกมากขึ้นเนื่องจากการก่อเหตุของคนร้ายที่กระจายกำลังเข้าก่อเหตุในจุดที่ต้องใช้คนจำนวนมากเข้าร่วมโดยมีการแบ่งกำลังแล้วก็หน้าที่กันทำไม่ว่าจะเป็นการดูต้นทางกลุ่มติดอาวุธที่ก่อเหตุรวมถึงกลุ่มให้การช่วยเหลือในการหลบหนีและซ่อนตัวโดยครั้งนี้ครับเฉพาะพื้นที่ปัตตานี รวมแล้วเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด14เหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุมีไม่ต่ำกว่า80คนทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีการวางแผนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสถานการณ์ป่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
2: ค่ะส่วนการรถไฟยังคงงดเดินรถชั่วคราวสายใต้ปลายทางสุไหงโกลกนะคะหลังเกิดระเบิดเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีมรุโบตันหยงมัดค่ะขณะที่สถานียะลาเปิดเดินรถสายสั้นนะคะส่วนปลายทางสุไหงโกลกนั้นยังไม่มีกำหนดเปิดค่ะวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงปิดทางและงดเดินรถช่วงระหว่างสถานีมรุโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อที่จะซ่อมแซมหมอนคอนกรีตที่ได้รับความเสียหายและแตกหักจากแรงระเบิดเมื่อวานนี้มีการปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานค่ะบรรยากาศที่สถานีรถไฟยะลาขบวนรถไฟสายอื่นๆเช่นขบวนที่มุ่งหน้าไปนครศรีธรรมราชออกจากสถานียะลาตอนประมาณ 6:30 น.เมื่อเช้าที่ผ่านมาก็ยังให้บริการตามปกตินะคะมีเจ้าหน้าที่รปภ.ของการรถไฟอส.คอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่ขบวนรถที่งดให้บริการวันนี้นะคะก็คือขบวนรถ453ยะลาสุไหงโกลกขบวนรถ448สุไหงโกลกยะลาขบวน48รอออกต้นทางยะลาเวลา 8:30 น.โดยประมาณถ้าซ่อมแซมแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการการรถไฟก็จะแจ้งให้ทราบในทันทีค่ะและหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองยะลาตรึงกำลังตามจุดตรวจด่านตรวจหลักขาเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจตำบลสเตงจุดตรวจตำบลท่าสาบเพิ่มความถี่ในการตรวจค้นยานพาหนะทุกประเภทบุคคลต้องสงสัยป้องกันการเข้ามาก่อเหตุในศูนย์กลางชุมชนแล้วก็ให้ความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะขณะเดียวกันมีการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการเมื่อวันที่19สิงหาคมตรวจพบกลุ่มนายอาเดลผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการพร้อมพวกเคลื่อนไหวในพื้นที่รอยต่อตำบลจักัวอำเภอรามันจังหวัดยะลาและตำบลสุวารีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะคาดว่าเป็นการประชุมวางแผนโจมตีฐานปฏิบัติการและวันที่20สิงหาคมปรากฏคนร้ายนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสีดำแดงประกอบระเบิด2ลูกผ่านจุดตรวจเข้าสู่เขตเมืองยะลามีรายงานข่าวกรองเตือนการก่อเหตุคาร์บอมในเขตเมืองยะลาเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตรวจพบนายอับดุลเลาะห์ผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการมีหมายจับปวิอาญา3หมายเข้ามาเคลื่อนไหวในหมู่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาปลุกระดมเยาวชนขนย้ายอาวุธวัตถุระเบิดมาพักคอยเพื่อเตรียมก่อเหตุค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่มีการกำชับให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่วางมาตรการป้องกันเพิ่มเวรยามป้องกันฐานปฏิบัติการอาคารพักอาศัยแล้วก็ฐานที่ตั้งใกล้ป่าภูเขาก็ต้องระมัดระวังการเดินทางตามเส้นทางที่เดินทางเป็นประจำด้วยนะคะว่าการเดินทางโดยลำพังนั้นอาจจะเป็นอันตรายค่ะ
1: เมื่อเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเองก็เรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือถกเครียดเลยนะครับหลังจากถูกวิจารณ์ว่าการข่าวของฝ่ายความมั่นคงล้มเหลวครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังเกิดเหตุความไม่สงบนับร้อยจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีนายธนัทสุวรรณนานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบต.ขณะนี้ครับอยู่ระหว่างการพูดคุยถกกันเครียดเลยครับก็คาดว่าจะประเมินสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีความพร้อมรวมถึงการแจ้งข่าวล่วงหน้าล่าช้าขณะที่นายเสียงศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงต้องยอมรับความจริงการข่าวเรารู้ล่วงหน้าแต่ว่าการปฏิบัติที่เกิดขึ้นต้องมาดูว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรต้องมาประเมินสถานการณ์ต้องมาดูว่าการเตรียมพร้อมของเรารัดกุมมากยิ่งขึ้นทุกจุดนั้นต้องทำแบบไหนนักข่าวก็ถามนะครับว่าประสานกับมาเลเซีย ือไม่เพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุข้ามแดนกลับไปนายเสียศักดิ์ก็บอกว่าต้องดูกันเพราะทางมาเลเซียพร้อมให้ความร่วมมือถ้าเราแจ้งไปความจริงมีการพูดคุยกันตั้งแต่นายกไปเยือนเดี๋ยวดูกันว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครหลบหลีกไปทางไหนบ้างทางนี้การก่อเหตุที่ถี่มากขนาดนี้ประเมินหรือไม่ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นายเสียศักดิ์ตอบว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันก่อนครับ
2: ค่ะฟังจากทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะคะคุณธนัสสุวรรณานนท์ค่ะเป็นหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยประเมินการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามี3สาเหตุหลักนะคะสาเหตุแรกก็คือการพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าค่ะคาดว่าช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นการสร้างอำนาจเพื่อต่อรองในโต๊ะเจรจาถ้าเรารีบวิ่งไปเจรจาก็จะเสียเปรียบและรีบยอมรับข้อเสนอของอีกฝ่ายก็จะทำให้เราเสียเปรียบนะคะดังนั้นก็ต้องวางแผนค่ะว่าจะเตรียมการพูดคุยอย่างไรและประเด็นที่สองนะคะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังของทหารค่ะก็อาจจะมองว่าเป็นช่องว่างและก็เป็นการประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ด้วยว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไรและ3นะคะก็เป็นช่วงที่อยู่ในฤดูฝนค่ะของที่เตรียมอาจจะเสียหายก็ได้จังหวะเวลาพอดีค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองบอกว่าที่ผ่านมานะคะก็มีคำถามเสมอเลยว่าทำไมรัฐถึงไม่รู้ว่าจะมีการก่อเหตุกันเยอะขนาดนี้ก็อยากจะบอกว่าบางครั้งการก่อเหตุเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการบอกกันล่วงหน้าค่ะแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุเขาจะรู้กันโดยทันทีค่ะไม่ได้หมายความว่าวางแผนตรงนี้เวลานี้จะต้องมาพร้อมกันและอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือข้อสังเกตที่ว่าการก่อเหตุเกิดจากการเสียผลประโยชน์จากการที่รัฐปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นายธนัทยอมรับว่าก็มีส่วนค่ะแต่ว่าอย่างในยะลาเนี่ยก็เป็นเหตุก่อกวนซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าในพื้นที่ไม่มีการจับสิ่งผิดกฎหมายแต่ในพื้นที่นราธิวาสนั้นมีการจับสิ่งผิดกฎหมายเช่นยาบ้าจำนวนมากรวมถึงในปัตตานีด้วยดังนั้นก็จำเป็นจะต้องแยกออกมานะคะว่าเป็นกลุ่มของใครและเชื่อมโยงไปที่กลุ่มใดหากนำมาจัดหมวดหมู่ก็จะเห็นภาพและตอนนี้ก็รู้ตัวกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงค่ะส่วนเรื่องการข่าวในพื้นที่ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และแม่ทัพภาคที่4ที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการให้ข่าวส่วนมาตรการรับมือนะคะก็มี2ประเด็นค่ะก็คือทหารจะต้องมีการจัดเตรียมกำลังกันที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการให้ข่าวส่วนมาตรการรับมือนะคะก็มี2ประเด็นค่ะก็คือทหารจะต้องมีการจัดเตรียมกำลังกันใหม่และจะต้องออกแนวทางแก้ปัญหาใหม่หรือไม่รวมถึงการนำเรื่องดังกล่าวสู่โต๊ะการพูดคุยก็ต้องประเมินกันอีกทีหนึ่งส่วนว่าจะให้ทางการมาเลเซียช่วยเหลืออะไรหรือไม่นะคะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองบอกว่ามาเลเซียเขาก็เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยอยู่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะคะก็จะต้องมีความร่วมมือจากมาเลเซียในการควบคุมดูแลชายแดนไม่ให้ผู้ก่อเหตุข้ามไปข้ามมาด้วยค่ะ
1: 12นาฬิกา12นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับเรามาดูเรื่องสถานการณ์อุทกภัยที่น่านกันครับแม้ว่าปัญหาน้ำท่วมจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าล่าสุดเราสูญเสียเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอย่างกระทันหันเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปลูกอะไรครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: เรดิโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: น้ำป่าหลากในจังหวัดน่านจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าความสูญเสียยังคงอยู่ล่าสุดครับสูญเสียเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอย่างกะทันหันหลัง

0: ลุยช่วยพี่น้องชาวน่านจนสุดกำลังจนวินาทีสุดท้ายครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียบุคลากรของทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับซึ่งล่าสุดได้สูญเสียนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปอย่างกระทันหันหลังลุยปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเมืองน่านและชาวอำเภอปัวจนวินาทีสุดท้ายทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติครับส่งกำลังคนเข้าพื้นที่เมืองน่านตั้งแต่19สิงหาคมจนสามารถคลี่คลายก่อนย้ายทีมเข้าฟื้นฟูอีกหลายชุมชนในอำเภอปัวโดยเป็นศูนย์กลางประสานระดมทีมกู้ภัยในเครือข่ายทีมอาสาคูโบต้าเข้าจัดการเศษซากความเสียหายจากน้ำป่ามีการนำรถไถรถแมคโครเลื่อยยนต์รถบรรทุกพร้อมเครื่องมือครับเข้าช่วยเหลือพี่น้องอย่างสุดกำลังจนทุกวันนี้ไม่เพียงแค่ฟื้นฟูพื้นที่ภัยพิบัติยังปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตำบลวรนครจุดที่สะพานฝายถูกตัดขาดนำโดรนส่งขึ้นท้องฟ้าหอบอาหารน้ำดื่มของยังชีพของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาไปข้ามแม่น้ำส่งให้กับผู้ประสบภัยที่ติดค้างนะครับติดต่อโลกภายนอกไม่ได้ใช้ยังชีพครับนายสุภมงคลรัตนจิตหรือว่าพี่เอหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นคีย์แมนคนสำคัญหน้าที่ประสานโรงครัวเข้าพื้นที่ภัยพิบัติหลายเหตุการณ์รับหน้าที่ดูแลจัดถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจัดเตรียมอาหารกล่องสิ่งของยังชีพจำเป็นส่งเข้าสู่พื้นที่ภัยพิบัติทั้งเหตุการณ์วารีพิโรธที่อำเภอแม่สายเมื่อปี67น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่น้ำท่วมเมืองน่านทั้ง3ปีอุทกภัยที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยครับ
1: เพิ่มเติมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับทางคุณสุภาพมงคลค่ะก็ไปลงพื้นที่นะคะร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญยสถานจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็มีทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัตินะคะเร่งนำอาหารน้ำดื่มส่งให้ประชาชนค่ะก็ปฏิบัติงานเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็รวมแล้วก็ไปที่3ตำบลของอำเภอปัวนะคะก็ตรงนั้นเนี่ยมีพื้นที่ตัดขาดจากโลกภายนอกทีนี้เส้นทางเนี่ยมันเดินทางลำบากมากเลยนะคะแล้วเพื่อนร่วมทีมก็บอกว่าคุณสุภาพมงคลเนี่ยมีโรคประจำตัวแล้วก็ตลอดการปฏิบัติภารกิจอาจจะพักผ่อนน้อยค่ะเพราะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันที่โรงแรมที่พักค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์เพื่อหาสาเหตุอย่างชัดเจนนะคะว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรขณะที่ทางด้านของคุณยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะคะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะโดยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณสุภาพมงคลนะคะเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะอีกเรื่องนึงนะคะ DSI ส่งฟ้องคุณชนนพัฒน์นะคะคดีเว็บพนันค่ะคณะพนักงานสอบสวนDSI นำสำนวนคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์นัดนายชนนพัฒน์นาคสัวสชนพัฒน์นะคะขออภัยค่ะชนพัฒน์นาคสัวสสสงขลาเขต4พักกล้าธรรมส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษถนนรัชดาพิเศษค่ะสำนวนคดีบรรจุมาใน6ลังด้วยกันถึง 12,000 หน้านะคะแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาค่ะคือร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและความผิดฐานเป็นอ้างยี่ค่ะก่อนหน้านี้อัยการสูงสุดมีความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเป็นอ้างยี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา209และข้อกล่าวหาการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะตามพรบป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งทางเจ้าตัวก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน DSI แล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาวันนี้ก็เดินทางมาตามนัดนำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมมายื่นต่ออัยการยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: ้กับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับพันทินจี้กกต.ส่งสำนวนคดีโกงสว.ครบ229คนวันต่อเหลือ8รายเปิดทางผู้มีอำนาจตัวจริงลอยนวลครับนายพันทินนวบเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนได้พูดถึงคดีโกงสว.โดยบอกว่าวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ครับผู้นำฝ่ายค้านจะมีการจัดเสวนารอบสุดท้ายที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ซึ่งอาจจะมีการเปิดหลักฐานเด็ดกว่าไอลอว์แล้วก็วันที่28สิงหาคมนี้จะมีการจัดเสวนาโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายบวรศักดิ์อุวรรณโนอดีตรองนายกรัฐมนตรีและก็นายวิชามหาคุณอดีตคณะกรรมการปปช.เข้าร่วมเสวนาครับซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นต่อเนื่องนี้ทุกคนน่าจะเห็นพ้องต้องกันว่าปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้สว.ที่ถูกเอ่ยชื่อทั้งประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งแล้วก็ยังตั้งคำถามกับให้ไปถามคนที่มาฟ้องรวมถึงสว.ที่อยู่ในสำนวนก็อยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหานอกจากนี้ยังมี13รัฐมนตรี17ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งหมด229คนดังนั้นถ้ากกต.ริอาจหมกเม็ดตัดตอนเฉพาะ8คนตามจำนวนคดีของ DSI ไม่ใช่ทั้งกระบวนการแล้วใครเป็นผู้อำนาจตัดสินที่แท้จริงเส้นทางการเงินสุดท้ายเงินมาจากไหนซึ่งต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจนะครับนายพันทินบอกว่าคลิปเสียงที่ออกมามักมีคำว่าพวกเราเขาเคาะมาแล้วข้างบนเขาจัดการกันหมดซึ่งอันตรายมากสำหรับกระบวนการเมืองไทยเพราะมันคือการกินรวบเข้าถึงอำนาจของแต่ละองค์กรทั้งหลายได้นะครับเงินโพยคนมีอำนาจทางการเมืองเป็นเนื้อเดียวกันอัยการเองบอกว่าอย่าตัดตอนเพราะ8คนให้สอบถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจจึงฝากไปถึงกกต.ครับว่าให้ส่งสำนวนของทุกคนไปยังศาลฎีกาเพราะกกต.มีอำนาจตัดสินใจและไม่มีความน่าเชื่อถือหลงเหลืออยู่แล้วครับ
2: มาอีกคนหนึ่งนะคะคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ถูกถามเรื่องที่ไอลอว์โพสต์กล่าวอ้างนะข้อมูลการโทรศัพท์สว.อ่างทองว่ามีการโทรหาสองพี่น้องปริศนานันทกุลค่ะคุณภราดรบอกว่าก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าตนและนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลสส.อ่างทองแล้วก็รวมไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.ที่มีการเลือกกันในปี2567ค่ะที่ไอลอว์นำข้อมูลการโทรศัพท์เข้าและออกของตนทั้งการรับสายโทรออกมาเปิดเผยเนี่ยทางคุณภราดรบอกว่าข้อมูลการโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเป็นบุคคลทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะไปเอาข้อมูลนี้มาได้ก็ต้องตั้งคำถามว่าข้อมูลหลักฐานที่นำมาเปิดเผยนั้นเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลจริงหรือไม่นะคะเพราะไม่สามารถบอกได้เลยว่าสิ่งที่เอามาเป็นการเอามาประติดประต่อเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่แม้แต่ตนยังไม่สามารถจะทำได้ถ้าจะต้องไปขอที่เครือข่ายโทรศัพท์ก็ยังต้องใช้เวลาในการขอพอสมควรเพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะดังนั้นนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าข้อมูลที่ได้มาจะถือว่าเป็นการแฮกข้อมูลหรือไม่นายภราดรบอกว่าก็ต้องไปถามคนที่เอาข้อมูลมาว่าได้มาจากไหนต้องไปดูที่มาถึงจะตอบได้ว่าข้อมูลนี้มีหลักฐานแค่ไหนนะคะก็มองว่าการสร้างข้อมูลนั้นก็สามารถที่จะทำได้ในยุคปัจจุบันค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าข้อที่จริงที่ว่ามีผู้สมัครสว.อ่างทองโทรหาในวันที่27มิถุนายน2567หลังเลือกสว.เสร็จน่ะจริงหรือไม่นายภราดรบอกว่าคือเรื่องของการถามคำถามแบบนี้ที่มันเกิดขึ้น2ปีที่แล้วเนี่ยมาถามแบบนี้เนี่ยนะคะ แค่ว่าถามว่าเมื่อวานตอนเช้ากินข้าวกับอะไรเนี่ยเชื่อว่าบางคนก็อาจจะตอบไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะยืนยันว่าไม่ได้โทรหรือโทรเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อสงสัยเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าเช้าวันนั้นเป็นวันสำคัญนะมีสว.2คนโทรหาคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อได้รับเลือกแล้วเหตุใดจึงมาโทรหาทางคุณพลดอนคุณพลดอนก็ย้ำคำเดิมค่ะว่าไปเอาข้อมูลมาดูก่อนว่ามีหลักฐานมีคลิปเสียงมีภาพมีวิดีโอเป็นเสียงจริงหรือไม่แล้วก็พูดด้วยนะคะว่าเมื่อวานที่เห็นข่าวก็หัวล้อในคอเลยนะนึกถึงวรรณกรรมของชาติกอบจิตติเรื่องคำพิพากษาค่ะนึกถึงไอ้ฟักนะคะให้ไปอ่านดูว่าเรื่องเหล่านี้ในสังคมไม่ใช่เกิดวันนี้แต่ว่าเกิดมา50ปีแล้วสังคมเชื่อในสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหาโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงเราจึงควรจะเอาข้อเท็จจริงมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไอ้ฟักทำกับสมทรงแบบนั้นจริงหรือไม่หรือไม่ได้ทำสุดท้ายคำพิพากษาของสังคมก็ออกมาแล้วนะคะก็ยกเอาวรรณกรรมเรื่องสำคัญในอดีตของเรามาเป็นคำตอบด้วยค่ะ
1: กรมธนารักษ์ครับเปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ด้วยระบบออนไลน์ครั้งแรกของโลกนะครับเสนอราคามากกว่า50ครั้งจบที่ 2.54 ล้านบาทครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยบอกว่ากรมธนารักษ์กระทรวงการคลังครับเปิดตัวประมูลเหรียญ10บาทนะครับถือว่าเป็นตลาดประมูลเหรียญกระสาบระดับสากลบนระบบดิจิตอลแห่งแรกของโลกมุ่งเน้นการเปลี่ยนมรดกทางประวัติศาสตร์ให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจภายใต้การเพิ่มมูลค่าและก็คุณค่าของทรัพย์สินแผ่นดินสู่ความยั่งยืนวันนี้ครับกรมธนารักษ์เปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ซึ่งเป็นเหรียญในตำนานผลิตออกมาเพียง100เหรียญเท่านั้นครับจำนวน1เหรียญที่เอามาประมูลกันเริ่มต้นที่ราคา 300,000 บาทมีผู้ลงทะเบียน130คนแต่วางเงินประกัน23คนจึงมีผู้มีสิทธิ์ที่จะประมูลแค่23คนครับกรมธนารักษ์ตั้งเป้าไว้2ล้านบาทแต่ว่าการประมูลขับเคี่ยวกันมากจบที่ราคาประมูลเหรียญ10บาทในประวัติศาสตร์นี้นะครับ 2,540,000 บาทผ่านการเสนอราคาถึง52ครั้งด้วยกันครับ
2: ค่ะมาที่ทางรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะเข้าหารือกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินถึงแนวทางเชื่อมโยงการดำเนินงานตั้งแต่การเฝ้าระวังได้รับเรื่องร้องเรียนจนถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเร่งรัดการดำเนินงานในประเด็นสำคัญที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งทางคุณทรงศักดิ์บอกว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานต้องอาศัยความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายการเยียวยาความเสียหายเป็นไปอย่างต่อเนื่องความร่วมมือครั้งนี้ก็จะช่วยเชื่อมโยงข้อเสนอแนะเชิงระบบเข้ากับการบริหารราชการแผ่นดินลดช่องว่างในการกำกับดูแลและผลักดันประชาชนให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และการเยียวยาอย่างรวดเร็วครบถ้วนเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นส่วนทางคุณสุภมาศนะคะขอบคุณผู้ตรวจการที่เข้าใจการทำงานของสคบที่มีงบประมาณจำกัดแต่มีภารกิจต้องดูแลทั้งประเทศเพราะปัญหาผู้บริโภคไม่เหมือนสมัยก่อนเกิดขึ้นตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนช่วงข้ามคืนก็เลยจำเป็นต้องบูรณาการกันสคบยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพราะก็ต้องทำหน้าที่คุ้มครองประชาชนให้ดีที่สุดที่ผ่านมา5เดือนก็ปิดเคสได้เป็นจำนวนมากด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานรวมทั้งเอกชนนะคะแล้วก็พร้อมร่วมมือกับผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะเป็นพันธมิตรในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวประเทศนะครับเกิดเหตุร้ายในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของประเทศกินีครับเมื่อภูเขาขยะพังถล่มทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตไป30คนบาดเจ็บกว่า20คนครับสาเหตุของโศกนาฏกรรมนี้คือฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้กองขยะในลานทิ้งขยะดาเอสซาลามบริเวณเชิงเขาผสมกับดินที่ล่มลงมาไหลลงมาทับบ้านเรือนหลายหลังทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ30รายบาดเจ็บอีก22คนในจำนวนนี้6คนอาการสาหัสที่น่าเศร้าคือเจ้าหน้าที่บอกว่าหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเสียงดังสนั่นช่วงเวลาประมาณ 2:00 จึงพากันออกมานอกบ้านเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นกองขยะระลอก2ถล่มลงมาครับจนทำให้บ้านหลายหลังพังทลายผู้หญิงคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าลูกๆทั้ง5คนของเธอเสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้แล้วก็เกรงว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นไป อีกครับขณะที่ทางการได้เร่งลดขุดเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเกลี่ยซากขยะที่กระจัดกระจายอยู่เพื่อระดมบุคลากรจำนวนมากรวมถึงกำลังทหารค้นหาผู้ที่ยังอาจจะรอดชีวิตอยู่ใต้ซากกองขยะครับ
2: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแองเจล่านิโคลาวแล้วก็วานย่าเบียคุสค่ะเป็นคู่รักชาวรัสเซียก็จะต้องไปปรากฏตัวต่อศาลในวันนี้ค่ะหลังจากทั้งคู่ปีนขึ้นไปบนยอดเสาอากาศของตึก Empire State ในนครนิวยอร์กเมื่อเดือนกรกฎาคมกลางป้ายผ้าขนาดใหญ่เรียกร้องสันติภาพโลกแล้วก็ตามไปด้วยการขอแต่งงานสุดอลังการแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกจับกุมนะคะทั้งคู่ก็บันทึกภาพเหตุการณ์ลงในโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงเพราะว่าแลนด์มาร์คสำคัญของนิวยอร์กรวมถึงตึก Empire State เขายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนับตั้งแต่เหตุตึก World Trade Center เมื่อปี2001ค่ะ
1: ทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Cod Radio Network เสนอรายการ

สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุอสมทในเครือข่ายพื้นที่ภาคใต้นะครับคุณผู้ฟังวันนี้อสมทสงขลา FM 96.5 MHz เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปยังอสมททั่วภาคใต้กันด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นการทำงานของคุณในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนะครับ24สิงหาคมวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในโซนของภาคใต้ตอนล่างๆเนี่ยนะครับรู้สึกว่าอากาศค่อนข้างที่จะขมุกขมัวบางท่านว่าเอ๊ะจะมาจากเรื่องของเมฆฝนหรือเปล่าบางท่านก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของควันไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านไหมที่เข้ามาปกคลุมนะฮะดูจากในเรื่องของจุดฮอตสปอตนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของฤดูกาลเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของตัวควันไฟนะคุณผู้ฟังก็ยังไงเนี่ยใครที่ออกไปพื้นที่โล่งแจ้งด้านนอกนะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมใส่แมสไว้ด้วยนะครับหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของฝุ่นควันอากาศที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% นะฮะอาจจะไปออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งในช่วงนี้ก็ต้องพักเอาไว้ก่อนบ้างอะไรบ้างสำหรับข่าวสารนะครับจากดีเจอสมทสายใต้วันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับก็มีหลากหลายนะครับสถานีที่ส่งข้อความกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นจากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจากจังหวัดระนองจังหวัดตรังนะครับที่

นำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยนะครับสำหรับข่าวสารที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันที่เรื่องราวข่าวสารจากอสมทสุราษฎร์ธานีกันก่อนนะครับโดยดีเจกะเพราส่งเรื่องการจัดกิจกรรมปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดีครั้งที่10นะครับซึ่งก็มีการจัดผ่านพ้นกันไปเมื่อวานนี้เองนะครับ6นาฬิกานายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีครั้งที่10ณสวนสาธารณะบึงขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีนายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายและก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่22จนถึง23สิงหาคมครับโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็ร่วมกันกับชมรมจักรยานจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็ภาคีเครือข่ายก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมการออกกำลังกายและก็การท่องเที่ยวในเชิงกีฬาและก็ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและก็สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็มีการแบ่งเป็นการปั่นจักรยานเพื่อการแข่งขันระยะทาง90แล้วก็60กิโลเมตรมีการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวระยะทาง40กิโลเมตรนะครับโดยมีนักปั่นที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมจากหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับคึกคักทีเดียวโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้กล่าวต้อนรับนักปั่นแล้วก็รวมถึงผู้ติดตามพร้อมกับเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการโดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาซึ่งนอกจากว่าจะช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักปั่นได้สัมผัสธรรมชาติในวิถีชีวิตแล้วก็ความสวยงามของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันด้วยนะครับก็ผ่านพ้นกันไปถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ร่วมในการเสริมภาพลักษณ์สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีให้เป็นที่รู้จักกันไปในวงกว้างด้วยนะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารจากอสมทสุราษฎร์ธานีขอบคุณดีเจกระเพราครับมาติดตามกันที่อสมทตรังกันบ้างนะครับอสมทตรังเนี่ยมีเรื่องของการระดมไอเดียหลายภาคส่วนครับเสนอแนวคิดบริหารจัดการหอศิลป์พระยารัษฎาจัดฟังก์ชันมิวเซียมสยาม TK Park Exhibition Zoneลานปล่อยแสงแล้วก็เจาะประตูเชื่อมห้างโรบินสันแล้วก็รวมถึงโรงแรมเรือเนี่ยก็ถือว่าบริจาคที่ดินให้พื้นที่ในการจอดรถกันด้วยสำหรับในกิจกรรมเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อประหว่าง21จนถึง13สิงหาวันที่ในช่วงของการประชุมเวิร์กช็อปที่ผ่านมานะครับโครงการศูนย์การเรียนรู้จังหวัดตรังนะครับคุณผู้ฟังก็มีการประชุมกันไปที่สำนักงานเทศบาลนครตรังระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆนะครับเกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหาแล้วก็การบริหารจัดการรวมไปทั้งเรื่องของโมเดลธุรกิจของศูนย์วัฒนธรรมพระยารัษฎาหอศิลป์นะครับซึ่งก็จะมีกำหนดการก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างอาคารแล้วเสร็จครับภายในปี2570ซึ่งหลังจากที่ถูกทิ้งร้างมานานก็นำโดยนายแพทย์รักบุญเจริญนายกเทศมนตรีนครตรังคุณจิรนันท์พิษปรีชากวีซีไรท์ชาวจังหวัดตรังนะครับแล้วก็นักแปลบทภาพยนตร์ที่ปรึกษามิวเซียมสยามที่ปรึกษาหอภาพยนตร์แห่งชาติองค์การมหาชนแล้วก็ผู้ก่อตั้งก็ร่วมก่อตั้งมิวเซียมภูเก็ตด้วยนะครับพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยจากมิวเซียมสยามหัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังหลายท่านหลายภาคส่วนก็มาร่วมในการประชุมในครั้งนี้นะครับโดยมีการใช้เรื่องของการแบ่งฟังก์ชันภายในอาคารนะครับซึ่งห้องโถงใหญ่เนี่ยก็จะมีขนาดของความจุ

ไม่ต่ำกว่า 4,000 ที่นั่งสำหรับในการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่งานแสดงสินค้างานแสดงทางวัฒนธรรมคอนเสิร์ตต่างๆที่บริเวณของชั้น2นี้คือจัดทำเป็นพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ดำเนินการแล้วก็ที่ปรึกษาโดยทีมของมิวเซียมสยามชั้นที่1ปีกทางด้านซ้ายนะครับเป็นพื้นที่ของห้องสมุดอุทยานการเรียนรู้ทีเคปาร์คนะครับส่วนชั้น1ปีกด้านขวาก็จะเป็นพื้นที่แสดงทัศนศิลป์นะครับมีลานแสดงโชว์พื้นที่แสดงความสามารถของประชาชนเยาวชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาครับโดยมีการเปิดกำแพงรั้วนะครับเป็นประตูเชื่อมต่อนะครับไปยังทางด้านของห้างโรบินสันนะครับแล้วก็ไปในพื้นที่ของฝั่งโรงแรมเรือรัศดาด้วยนะครับก็ได้มีการบริจาคพื้นที่บางส่วนครับเพื่อที่จะให้ทางหอศิลป์เนี่ยนะครับได้รับความสะดวกในการเข้าออกแล้วก็เป็นลานจอดรถเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะรถบัสในเรื่องของการศึกษาดูงานเป็นคณะกลุ่มใหญ่ครับทั้งนี้นะครับเทศบาลนครตรังก็มีนโยบายในการที่จะพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นะครับของจังหวัดตรังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นพื้นที่สาธารณะที่จะส่งเสริมด้านของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัยอย่างไรก็ตามครับการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จำเป็นว่าจะต้องเริ่มต้นจากการกำหนดทิศทางนะครับแล้วก็เรื่องของการที่มีความชัดเจนนะครับก่อนที่จะได้เริ่มจัดทำพิพิธภัณฑ์ซึ่งการมีการประชุมปฏิบัติการเวิร์กช็อปในครั้งนี้นะครับเป้าหมายสำคัญก็อย่างที่ได้บอกกันไปนะครับว่าต้องมีการค้นหาอัตลักษณ์ของเมืองตรังกำหนดบทบาทศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วก็ทั้งนี้ถ้าเรียบร้อยเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปเที่ยวเมืองตรังก็ต้องแวะกันไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะได้เปิดให้บริการนะคาดว่าก็จะเป็นในปี2570นะครับก็ตอนนี้ความคืบหน้านี้ก็จะต้องเร่งในการดำเนินการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปใช้บริการแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นมานะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนักเรียนนะครับก็จะได้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้แห่งใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดตรังแล้วก็โซนอันดามันกันด้วยนะครับจากจังหวัดตรังยังคงมีเรื่องของโครงการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยประจำปี2569โดยเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดตรังกิจกรรมหลักที่3ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569ก็จัดกันที่โรงแรมเรือรัศดาอำเภอเมืองตรังครับโดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังคณะวิทยากรนะครับบุคลากรจากหน่วยงานราชการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วก็มีอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมกว่า200คนครับโอกาสนี้นะครับนายโกมาศแป้นเกิดวัฒนธรรมจังหวัดตรังได้มอบหมายให้กับนางสาวนิชนันสัมปทาวณิชนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการและว่าที่ร้อยตรีผ่านศึกชูพลับนักวิชาการวัฒนธรรมได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะประเมินความพร้อมของแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยจังหวัดตรังเพื่อเป็นการลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่อาคารสูงของจังหวัดตรังก็เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับเพื่อเป็นการสร้างความรู้ด้านของการดูแลตนเองนะครับแล้วก็การดูแลเมื่อเกิดเรื่องของภัยต่างๆโดยเฉพาะอัคคีภัยแล้วก็การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารสูงสำหรับการฝึกอบรมก็เป็นไปอย่างเข้มข้นด้วยกันทั้งสองส่วนคือการฝึกแบบแผนบนโต๊ะนะครับแล้วก็เป็นการฝึกปฏิบัติจริงกันด้วยนะครับที่จะให้ผู้ร่วมฝึกได้เพิ่มพูนความรู้เข้าใจแล้วก็มีเรื่องของทักษะการปฏิบัติงานที่เป็นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของการขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาเรื่องของระงับอัคคีภัยของจังหวัดตรังเนี่ยนะครับก็ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างหน่วยงานหลักก็คือจังหวัดตรังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังสำนักงานท้องถิ่นและจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและก็เทศบาลนครตรังร่วมมือกันครับสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการขับเคลื่อนแผนเผชิญเหตุนะครับในระดับพื้นที่ให้เป็นเอกภาพและมีการสอดประสานกันต่อไปครับจากจังหวัดตรังนะครับเราจะไปกันที่จังหวัดระนองนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้จากดีเจเก๋นะครับอสมทตรังส่งข้อมูลกันเข้ามาดีเจเจ้าป้าจากระนองนี่ก็มีเรื่องของการเปิดการแข่งขันกีฬาเรือใบอบจ.ระนองครับส่งเสริมเยาวชนพัฒนาศักยภาพสร้างเครือข่ายนักกีฬาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในเชิงกีฬานะครับซึ่งการจัดในปีนี้เนี่ยนะครับมีขึ้นเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับบริเวณของจันสมบีชรีสอร์ทจังหวัดระนองครับโดยมีนราชันมีน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายศรีหราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองนะครับหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากทัพเรือภาคที่3ผู้แทนสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองคณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้ฝึกสอนนักกีฬาและก็ผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีครับโดยในกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับทางด้านของนายคงกฤษนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองก็ได้กล่าวต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการในการตัดสินเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากพื้นที่ต่างๆพร้อมกับการกล่าวรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสในการร่วมต้อนรับสำหรับทุกท่านเข้าสู่ในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะครับไม่เพียงแค่เป็นการแข่งขันเท่านั้นก็จะเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กและก็เยาวชนส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักกีฬาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดขณะเดียวกันนะครับจังหวัดระนองก็เป็นจังหวัดชายแดนชายฝั่งของอันดามันนะครับที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมีหมู่เกาะนะครับมีความสวยงามก็จะได้สามารถที่จะต่อยอดถือว่าเป็นต้นทุนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกีฬาที่เกี่ยวข้องกันกับการท่องเที่ยวอย่างเรื่องของสปอร์ตทัวริซึมนะครับแล้วก็การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาติดตามบรรยากาศนะฮะการแข่งขันกีฬาเรือใบในพื้นที่ของจังหวัดระนองในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดแล้วก็ชุมชนครับซึ่งแข่งขันกัน3วันนะครับ21จนถึง23สิงหาคมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของกีฬาที่มีผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมในพื้นที่ก็ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินักกีฬาแต่ละท่านก็นอกจากว่าจะมาทั้งตัวนักกีฬาแล้วก็จะมีผู้ติดตามกันเข้ามาถือก็ได้มาจับจ่ายใช้สอยกันในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันด้วยนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนราชันมีน้อยเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของการแข่งขันในครั้งนี้นะครับว่าเป็นการพัฒนาด้านของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับเกิดความรับผิดชอบความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็มีน้ำใจเป็นนักกีฬานะครับแล้วก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงพัฒนาทักษะไปในระดับที่สูงขึ้นครับซึ่งจังหวัดระนองมีความพร้อมนะครับมีศักยภาพด้านของทรัพยากรทางทะเลด้านการท่องเที่ยวก็ต้องมีการนำกีฬาโดยเฉพาะกีฬาทางน้ำเนี่ยมาเชื่อมโยงกันกับภาคการท่องเที่ยวผลักดันด้านของเศรษฐกิจโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาเรือใบอบจ.ระนองครับในครั้งนี้นะครับก็ได้เปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดระนองเป็นที่รู้จักกันในความพร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬาทางน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นเป้าหมายบุตรหมายสำคัญในอนาคตซึ่งการแข่งขันกีฬาเรือใบอบจ.ระนองครับ
ถือว่าได้รับความสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่คือได้รับความร่วมมือจากทัพเรือภาคที่3สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองชมรมกีฬาเรือใบจังหวัดระนองตลอดจนหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับโดยมีนักกีฬาผู้ฝึกสอนในคณะกรรมการในการตัดสินเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากอย่างที่ได้บอกกันไปก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสที่ดีนะครับยกระดับศักยภาพของน้องๆเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดระนองด้านกีฬาทางน้ำและการท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาต่อไปมากยิ่งขึ้นกันด้วยนี่คือข้อมูลข่าวนะครับที่นำมาฝากกันจากดีเจอสมทสายใต้นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามข้อมูลจากทางด้านของจังหวัดสงขลากันบ้างนะ

0: นื้อลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเราม
1: ากันที่จังหวัดสงขลานะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็ต้องบอกว่ามีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกีฬามาราธอนนะฮะโอ้โหสงขลามาราธอนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คึกคักกันเรียกได้ว่าเกือบจะปิดเมืองสงขลากันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีนักกีฬาที่มาร่วมการแข่งขันตลอดทั้ง2วันนี้คือคับคั่งกันมากทั้งในระยะทางที่เป็นแบบว่าไม่ได้ยาวมากนะบางท่านนี่คือลงกันแบบว่าจัดเต็มนะครับในเกือบจะทุกระยะถือว่ามีความพร้อมแล้วก็มีความแข็งแรงในด้านของฝีเท้านะครับก็ปล่อยตัวกันไปครับบริเวณของลานเก้าอี้ดำที่สนามกีฬาตินสุรานนท์สงขลานะครับโดยแม่งานหลักอย่างอบจ.สงขลานี้ก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่เลยนะครับ22แล้วก็23สิงหาคมนักกีฬานักวิ่งนี่คือต้องบอกว่ามากันนับพันทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเป็นการแข่งขันระดับ world class นะครับใช้เรื่องของรูปแบบการแข่งขันกติการะดับโลกนะครับสะท้อนถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิ่งกีฬาในระดับนานาชาติของจังหวัดสงขลาครับมาราธอน42กิโลเมตรอันนี้คือปล่อยตัวตั้งแต่ตี3นะครับนักกีฬาร่วมกว่า 2,000 คนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความคึกคักแรงเชียร์ตลอดเส้นทางเพราะว่าเลียบริมทะเลอ่าวไทยนะครับตรงหาดฉลาดทัศน์สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เดินทางมาจากทั่วโลกนะครับในโอกาสนี้ทางด้านของนายจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาระยะมาราธอนนะครับแล้วก็มีนายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับด้านของการกีฬาในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาก็มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งทีเดียวนะครับอย่างที่ได้บอกกันไปนะครับว่าการแข่งขันสงขลามาราธอนนานาชาติ2026เนี่ยจัดขึ้นปีนี้ก็เป็นปีที่27แล้วนะครับแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันผู้ร่วมแข่งขันกว่า 9,000 คนตลอดทั้ง2วันนะครับฟันรัน5กิโลเมตร 1,200 คนอันนี้แข่งกันไปเมื่อวันเสาร์นะครับแล้วก็ในประเภทของมาราธอน42กิโลเมตรร่วมงานกันกว่า 2,000 คนปล่อยตัวตอนตี3นะครับส่วนฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตร 2,500 คนอันนี้ปล่อยตัวตอนตี4นะครับโดยมีนายสุพิชพิทักษ์ธรรมในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการปล่อยตัวแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลเมตรจำนวน 3,300 คนอันนี้ปล่อยตัวตอนตี 4:45 โดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการปล่อยตัวนักกีฬานะครับ32ประเทศจากทั่วโลกนะครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของจังหวัดสงขลาด้านการรองรับการจัดกิจกรรมกีฬาระดับนานาชาติพร้อมกับการเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาและก็นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองสงขลาทั้งด้านของธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรมและก็แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ก็ช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักและก็เกิดการใช้จ่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้จังหวัดสงขลานะครับก็มุ่งใช้การจัดกิจกรรมกีฬาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์เมืองกีฬาควบคู่กันไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ยกระดับจังหวัดสงขลาให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้วก็รองรับการจัดกิจกรรมระดับจังหวัดระดับประเทศและก็ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องครับจังหวัดสงขลาในสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เพราะว่าประชุมครม.สัญจรจะมีขึ้น31สิงหาคมจนถึง1กันยายน1ในเรื่องที่จังหวัดสงขลาเตรียมไว้ต้อนรับสำหรับคณะรัฐมนตรีนั่นก็คือผ้าพื้นถิ่นลายราชวัตรผ้าบาติกบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งก็จะให้ครม.ได้สวมใส่ชูอัตลักษณ์สะท้อนเสน่ห์วิถีชุมชนของคนสองเลนะครับคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของผ้าอย่างเป็นชุดผ้าของลายราชวัตรนี่นะครับก็จะเป็นผ้าที่มีการทอด้วยมือเป็นลายดอกเล็กๆแล้วก็เรียกชื่อว่าลายก้านแย่งนะครับหรือว่าลายคอนกเขาเหตุเพราะว่าจะมีลวดลายผ้าเนี่ยคล้ายกันกับขนคอของนกเขาชวา ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองสงขลาแล้วก็แหลมมลายูเมื่อปีพุทธศักราช2443คุณยายก่ำพัทรยนต์นะครับก็ได้นำผ้าทอมือที่สวยที่สุดในสมัยนั้นก็ขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผ้าที่ทอนมาจากกี่มือ4ตะกอพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากจึงพระราชทานชื่อให้ใหม่ว่าลายราชวัตรซึ่งก็แปลว่ากิจวัตรหรือว่าการกระทำหลังจากพระองค์เสด็จกลับลายผ้าทอลายคอนกเขานี่นะครับจึงถูกเรียกต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ในนามของผ้าทอลายราชวัตรนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ยังได้มีการจัดเตรียมชุดผ้าลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถประเภทผ้าบาติกให้กับคณะรัฐมนตรีได้สวมใส่กันด้วยนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงต่อยอดดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่ผ้าลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถที่ทุกลายล้วนเปลี่ยนไปด้วยความหมายในการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงนะครับคุณผู้ฟังนี่เป็นข้อมูลในเบื้องต้นก็จะได้ทยอยมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันตลอดทั้งสัปดาห์นะครับในประเด็นของประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับทั้งหมดนี้คือรายการปักใต้บ้านเรานะครับเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับทางอสมทสงขลา 96.5 วันนี้เราเป็นแม่ข่ายแล้วก็กระจายเสียงกันไปอสมทในพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัดขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามนะครับสนใจในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อธุรกิจของท่านนะครับธุรกิจห้างร้านงานอีเวนต์ของท่านติดต่อดีเจอสมทในแต่ละจังหวัดที่ติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับฝากคุณกดไลค์กดติดตามหน้าเพจ Facebook ของอสมททุกจังหวัดโดยเฉพาะอสมทสงขลากันไว้ด้วยนะครับวันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงกับรายการปักใต้บ้านเราวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
0: ปักใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: ในการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 12:30 น.ถึง 13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราคุณกำลังฟังMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเลขาสมชชี้เหตุป่วนใต้เกิดจากกลุ่มในพื้นที่โต้รัฐปรามเข้มไม่ฟัน BIN ใหม่เอี่ยวนายชัชชัยบางชุดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยภายหลังร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าวันนี้ได้มีการประเมินสถานการณ์ภาคใต้ขณะนี้กองทัพภาคที่4ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจและพิสูจน์ทราบกลุ่มที่มาก่อเหตุส่วนจะมีการอุดช่องโหว่ไม่ให้มีการก่อเหตุได้อย่างไรบ้างนายชัดชัยกล่าวว่ากรมนภาค4ส่วนหน้ากำลังควบคุมและดูแลสถานการณ์ตั้งแต่วันแรกที่มีเหตุความไม่สงบและวางเป้าหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนเป็นหลักส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกิดจากปัจจัยใดนายชัดชัยกล่าวว่าโดยพื้นฐานเหตุดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเกิดการก่อความไม่สงบหลายจุดมาแล้วหลายครั้งปีนี้เกิดมาแล้ว2ครั้งซึ่งอาจจะเกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือคนในพื้นที่ที่จะแสดงการตอบโต้หรือแสดงสัญลักษณ์ต่อภาครัฐที่มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการจึงเป็นไปได้ที่จะตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเป็นกลุ่มเฉพาะชนของ BRN ใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องผสมผสานกันไม่ได้หมายว่าเป็นกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มภัยแทรกซ้อนมาเกี่ยวข้องซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลความสำคัญและให้ความปลอดภัยกับประชาชนเป็นหลักบังคับใช้กฎหมายให้เกิดเป็นรูปธรรมรฟท.เร่งตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุระเบิดเตรียมความพร้อมซ่อมแซมทันทีหลังเจ้าหน้าที่ EOD ยืนยันความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดว่าขณะนี้หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD จะเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ทางนี้การรถไฟได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่แรงงานวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงที่จำเป็นไว้บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุแล้วเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมทางได้ทันทีหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วย EOD ตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานและพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยพร้อมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่การรถไฟเข้าดำเนินการได้เบื้องต้นการรถไฟประเมินว่าแขวงบำรุงทางตันหยนมัดจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ทางรถไฟกลับมาอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถเปิดให้บริการเดินรถได้อย่างปลอดภัยเลขาปปท.แย้มคิวต่อไปลุยปฏิบัติการล้างกระบวนการปืนเถื่อนกระสุนปืนเถื่อนผนึกปกครองและตำรวจเล็งบังคับใช้กฎหมายนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทุจริตนำชื่อของบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมายไปสวมรอยใส่ในระบบทะเบียนราษฎรเพื่อออกบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูว่าผู้ว่ากทม.และที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วแต่ตนยังไม่เห็นว่ามีรายงานหรือรายละเอียดอย่างเป็นทางการแต่มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆได้ลงไปดำเนินการแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในส่วนของการตรวจสอบเส้นทางการเงินเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มีเรื่องของเส้นทางการเงินอยู่แล้วซึ่งหากปปท.หรือกทม.หรือตำรวจมีข้อมูลจะส่งให้ปปง.ไปดำเนินการขณะนี้ยังไม่พบข้าราชการเกี่ยวข้องส่วนเรื่องปืนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควหลังพบอาวุธปืนหายจากระบบแต่มีใบอนุญาตให้ซื้อปืนหรือป.3แต่ไม่มีการยื่นขอใบป.4มากสุดในประเทศถึง2,255กระบอกหรือไม่นายภูมิวิสารยอมรับว่าถูกต้องส่วนเรื่องของความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงเร็ววันนี้คิดว่าน่าจะมีการบังคับใช้กฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
11: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
14: การทิ้งขยะที่ถูกต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
15: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
16: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
17: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
13: Mcot Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ิก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ในช่วงนี้ขอบคุณไปยังเชฟรอนค่ะเชฟรอนเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมามากกว่า60ปีแล้วค่ะเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เราก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันด้วยเพราะเราเชื่อมั่นนะคะในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันค่ะเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนค่ะ
0: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะวันนี้พบกันค่ะกับบ่ายวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็เพราะตั้งใจว่าจะเข้ารายการให้เร็วกว่านี้นะคะแต่วันนี้เข้ารายการสายนิดนึงนะคะวันนี้ลางาน1วันนะคะแต่มีเวลาค่ะก็เลยทักทายนะคะบอกน้องหนุ่มว่าเดี๋ยวพี่กะเพราเข้ารายการทักทายคุณผู้ฟังดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้มีอะไรมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วก็มาพูดคุยกันเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้กำลังเดินทางอยู่นะคะก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าสายได้ตอนนี้หากมีเวลาเหลืออีกครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะคุณผู้ฟังกับอสมทเพื่อชุมชนค่ะฝนตกไหมคะสภาพอากาศที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างในตัวเมืองสุราษฎร์ตอนนี้

ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปในพื้นที่ชัยยาสักเท่าไหร่นะคะนอกจากไปกรุงเทพนะคะหรือจะไปชุมพรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เป็นเส้นทางผ่านไปแต่ถ้าให้แวะไปในชัยยาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้แวะจริงๆแล้ววันนี้กระเพาก็ไม่ได้แวะไปในตัวชัยยานะคะก็อยู่ในเส้นทางทางผ่านเหมือนกันค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันดีๆอีกวันนึงเป็นวันมงคลอีกวันนึงนะคะมีงานแต่งงานเยอะมากหลายพื้นที่เลยคือเดือนสิงหาคมเนี่ยกระเพาเชื่อว่าหลายบ้านเนี่ยน่าจะได้การ์ดกันโอ้โหเยอะเหลือเกินนะคะบางคนบอกโอ้ยเงินเดือนได้เดือนนี้นะห้าตังค์ใส่ซองเม็ดเลว ให้กำลังใจกันทุกคนเลยค่ะวันนี้กระเพาไปเยือนที่ร้านอาหารเพื่อนเดินทางที่ชัยยาค่ะก็เคยมีโอกาสไปเยือนที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็ไปทำหน้าที่เป็นมาพิธีในช่วงเช้ามีเวลาเหลือพอสมควรค่ะเพราะว่าจะมีงานเลี้ยงอีกทีเนี่ยช่วงเย็นเลยจะมีเวียนครกมีอะไรด้วยนะคะก็ตอนเย็นเลยค่ะก็เลยตีรถกลับมาขยันมากซึ่งร้านอาหารเพื่อนเดินทางที่ชัยยาเนี่ยค่ะก็จะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเลยนะคะกับสวนโมกค่ะสวนโมกขพลารามนะคะสวนโมกเองเนี่ยกระเพาก็ไม่มีโอกาสได้ไปเยือนนานมากแล้วเหมือนกันทย้อนกลับไปเมื่อหลายๆปีก่อนหน้านี้นะคะก็มีโอกาสไปที่นี่หลายครั้งแล้วค่ะทั้งไปปฏิบัติธรรมนะคะตอนที่ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีค่ะก็ไปเข้าค่ายจริยธรรมไปกินไปนอนไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมนะคะไปอยู่กันที่นั่นค่ะประมาณสักสองสามวันได้นะคะสุดจะสองคืนสามวันถ้าก็พอจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ยังไปในโอกาสอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแต่มาในช่วงหลังๆเนี่ยค่ะก็ไม่ค่อยจะได้ไปเยือนสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังคงจำขึ้นใจกับคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุค่ะท่านพุทธทาสบอกพวกเราเสมอนะคะว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งนะคะต่อให้เรามีทรัพย์สินเงินทองมากมายแค่ไหนนะคะแต่โลกใบนี้ถ้าไร้ซึ่งคนดีเนี่ยก็จะอยู่ยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นนะคะคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งค่ะคุณผู้ฟังพอผ่านสวนโมกทีไรก็จะนึกถึงคำสอนข้อนี้นะคะของท่านพุทธทาสภิกขุนะคะตลอดเลยค่ะก็ที่ชัยยาก็มีฝนโปรยลงมาเหมือนกันนะคะช่วงประมาณสักก่อนเที่ยงได้ครับ10โมงครึ่งประมาณนั้นนะคะก็มีฝนตกลงมาช่วงหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังค่ะย้อนกลับมาในข่าวสารของเรากันสักนิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ผ่านทางวิทยุค่ะอสมท.102สุราษฎร์ธานีรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาพอพูดถึงแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะน้องสายหมอกทำคลิปวิดีโอนะคะการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Mcord Connect ให้แล้วเรียบร้อยแต่กระเพาเองยังไม่ได้โพสต์ลงหน้าเพจ Facebook หรือว่าทาง TikTok เลย ต้องขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะไม่ได้ลืมค่ะแต่เนื่องจากมันมีหลายสิ่งมากนะคะก็เลยแบบทำไม่ทันจริงๆเดี๋ยวเอาไว้จะอัพให้ทุกท่านได้ติดตามกันแน่นอนค่ะใช้งานไม่ยากเลยสำหรับแอปนี้นะคะแล้วก็พอดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์แล้วเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยให้เราเข้าไปดูข้อความบันเทิงกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะทั้งดูทั้งฟังได้เลยค่ะเดี๋ยวมากันที่อำเภอบ้านนาเดิมหน่อยค่ะที่บ้านนาเดิมเนี่ยค่ะมีการยกระดับการตรวจเข้มเลยเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงอาวุธปืนด้วยนะคะสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายภายใต้นโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขค่ะเมื่อวานนี้นะคะ23สิงหาคมค่ะเวลา4โมงเย็นที่อำเภอบ้านนาเดิมภายใต้การอำนวยการของนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิรินะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักริดฝั่งชนจิตค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชวลิตโรจน์จนรัตน์นะคะปลัดจังหวัดค่ะนายสุกิจมีพริ้งนายอำเภอบ้านนาเดิมแล้วก็นายพงศธรคงทองปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองค่ะอำเภอบ้านนาเดิมเนี่ยค่ะโดยนายกฤชวัฒน์กุลรัตน์นะคะปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงร่วมกับนายทวีพรกุลรัตน์ค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลนาใต้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบพร้อมด้วยชุดรักษาความสงบป
ลอดภัยหมู่

0: บ้านหรือว่าชรบเนี่ยค่ะปฏิบัติการตั้งจุดนะคะตรวจจุดสกัดแล้วก็ลาดตระเวนที่บ้านรัตนโกสัยหมู่9ตำบลนาใต้บ้านนาเดิมค่ะเพื่อที่จะเฝ้าระวังนะคะป้องกันเหตุรุนแรงก็อาชญากรรมทั้งห้ามพกพาอาวุธปืนปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์จัดระเบียบสังคมนะคะดูแลความมั่นคงโดยรวมเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามปกติค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ขับเคลื่อนตามนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพานค่ะมุ่งทำงานเชิงรุกนะคะเพื่อความปลอดภัยความสงบแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าทุกๆหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาก็ทำกันแบบนี้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าเออมีการตรวจขันนะคะเพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะคุณผู้ฟังค่ะติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อวานนี้ตอนตีห้าใครมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานนี้ไหมคะหรือได้ออกมาสองข้างทางมาให้กำลังใจนักปั่นจากทั่วประเทศกันไหมเอ่ยก็ปิดฉากลงไปอย่างสวยงามยิ่งใหญ่เลยนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะจัดใหญ่จริงๆค่ะเมื่อวานนี้กระเพาะก็รับชมไลฟ์สดกันอยู่นะคะกระเพาะเองก็มีการแชร์หน้าไลน์ของเทศบาลเนี่ยไปที่หน้าเพจด้วยก็หลายท่านอาจจะได้ติดตามกันแล้วกับกิจกรรมปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดีค่ะครั้งที่10นะคะมีผู้ร่วมงานเนี่ยกว่า 1,500 คนเลยทีเดียวค่ะก็มีกิจกรรมกันตั้งแต่ตอนตี5เลยนะคะมีแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์นู่นนี่นั่นนะคะมีแบบปั่นเที่ยวชมเมืองก็สนุกสนานกันไปเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็จัดขึ้นที่สวนสาธารณะบึงขุนทะเลนะคะโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ยร่วมกับชมรมจักรยานผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คนค่ะก็มีการแบ่งการปั่นนะคะเป็นระยะแข่งขัน90กิโล60กิโลแล้วก็มีปั่นท่องเที่ยว40กิโลค่ะเพื่อที่จะมุ่งส่งเสริมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดของเราด้วยนะคะถือว่ากิจกรรมนี้เมื่อวานคึกคักเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะอีกสักหนึ่งข่าวแล้วกันค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับในบึงขุนทะเลค่ะคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้มีการลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาบึงขุนทะเลเพื่อที่จะยกระดับนะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองค่ะคุณผู้ฟังนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่บึงขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการนั่งรถรางชมบึงขุนทะเลโดยรอบนะคะร่วมกับทางอบจ.สุราษฎร์ธานีค่ะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านจุมพจน์วรรณฉัตรสิรินะคะท่านโสภากาญจนะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและท่านส.ส.กาญจนีโอภาสรังสรรค์นะคะส.ส.เขต1สุราษฎร์ลงพื้นที่ด้วยค่ะเพื่อที่จะบูรณาการแล้วก็ดูในเรื่องของแผนพัฒนาสำคัญนะคะอย่างเช่นการปรับปรุงห้องน้ำมาตรฐานลู่วิ่งแล้วก็ถนนโดยรอบพร้อมติดตั้งราวกันตกของเลนจักรยานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองค่ะเอาไว้การปรับปรุงนะคะจะมีการพัฒนาหรือว่าเริ่มดำเนินการอะไรยังไงเอาไว้ทางรายการจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายนะคะมาติดตามข่าวสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนอกจากกิจกรรมงานปั่นให้ร้อยเมื่อวานนี้ที่เสร็จสิ้นลงไปด้วยความประทับใจแล้วนะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะก็ตอนนี้เริ่มทยอยในส่วนของหลักเกณฑ์เงื่อนไขการประกวดอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานชักพระในปีนี้แล้วนะคะเนื่องจากงานชักพระในปีนี้จะมาถึงในเดือนตุลาคมนี้แล้วค่ะเวลารวดเร็วมากๆนะคะนี่ก็สิงหาใกล้จะหมดเดือนอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะกันยายนอีก1เดือนค่ะเดือนตุลาคมเราก็จะได้เที่ยวในช่วงของเทศกาลออกพรรษาที่สุราษฎร์ธานีนะคะก กับงานชักพระท่อพระป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ที่จะกำหนดจัดงานในวันที่23ถึง31ตุลาคมนี้ค่ะล่าสุดนะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการประกาศออกมาในเรื่องของหลักเกณฑ์การประกวดพุ่มผ้าป่าค่ะประเภทสถาบันนะคะในงานประเพณีชักพระท่อผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569สถาบันไหนต้องการส่งพุ่มผ้าป่าประกวดในปีนี้ค่ะก็สามารถเข้ามาสมัครแล้วก็ยื่นใบสมัครได้นะคะระหว่างวันที่21ถึง25กันยายน2569 8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะณสำนักการศึกษาชั้น7สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสอบถามเพิ่มเติมค่ะ077-282-614 077-282-614 ได้เลยค่ะนอกจากเรื่องของพุ่มผ้าป่าประเภทสถาบันแล้วค่ะก็ยังมีการประกวดพุ่มผ้าป่านะคะประเภทชิงถ้วยพระราชทานด้วยค่ะในส่วนของประเภทชิงถ้วยพระราชทานเนี่ยเปิดรับสมัครแล้วก็ให้ส่งใบสมัครได้ในวันที่21ถึง23กันยายนนะคะเวลา 8:30 น.ถึง 4:30 น.เช่นเดียวกันที่สำนักการศึกษาชั้น7สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปสมัครตามวันเวลาที่แจ้งกันไปเลยค่ะคุณผู้ฟังคะส่วนงานดนตรีค่ะที่เป็นฟรีคอนเสิร์ตนะคะในงานสมายแอสสุราธานีเทศกาลดนตรีเสน่ห์วิถีใต้งานที่รวมเสน่ห์เมืองสุราษฎร์ไว้ในที่เดียวนะคะซึ่งก็จัดขึ้นโดยทางททเนี่ยค่ะภายใต้แนวคิดการนำเสน่ห์ของจังหวัดสุราธานีมาถ่ายทอดผ่านเทศกาลผสมผสานของดนตรีอาหารแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมงานสร้างสรรค์วิถีท้องถิ่นเข้าด้วยกันนะคะก็จบลงไปอย่างสวยงามเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็จัดขึ้นที่สนามข้าวโรงแรมวังใต้ตั้งแต่วันที่21ที่ผ่านมานะคะ21 22แล้วก็23ซึ่งคอนเสิร์ตแต่ละคืนเนี่ยคนเยอะมากๆเลยนะคะก็เขาเองก็มีโอกาสได้ออกไปตอนวันแรกนะคะแต่ทราบมาว่าดูเหมือนน้องสายหมอกจะออกไปดูคอนเสิร์ตเกือบทุกคืนเลย โดยเฉพาะคืนวันที่22นะคะที่มาร์เก็ตเทียมาโอ้โหคนเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่จบลงไปอย่างสวยงามเช่นเดียวกันนะคะททค่ะยังฝากมาเน้นย้ำนะคะยังมีอีกหนึ่งงานที่รออยู่ซึ่งจะจัดขึ้นที่สนามหน้าวัดกลางเก่าค่ะจะจัดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะวันที่29 30สิงหาคมค่ะใครที่เป็นคอกาแฟใครที่เป็นสายคาเฟ่ห้ามพลาดเลยในงานคอฟคัฟนะคะ2026ค่ะเป็นงานที่รวมคาเฟ่ไว้กว่า40ร้านมีกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์มีกาแฟที่มีการนำวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะจากหลากหลายพื้นที่เนี่ยค่ะมาผสมผสานกับกาแฟกลายมาเป็นเมนูใหม่ๆนะคะที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาลิ้มลองงานนี้งานเดียวเท่านั้นน่าสนใจมากนะคะสายกาแฟสายคาเฟ่ห้ามพลาดเลยเพราะว่าจะมีการรวมร้านคาเฟ่กว่า40ร้านในงานนี้งานเดียวแล้วก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปมีกิจกรรมอื่นๆให้ทุกคนได้ร่วมทำกันอีกด้วยภายในงานนะคะซึ่งงานเนี่ยจะมีตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงตอนเย็นตอนค่ำกันเลยค่ะวันเสาร์ที่29แล้วก็วันอาทิตย์ที่30 2วันนะคะที่บริเวณหน้าวัดกลางเก่านะคะลานสะพานนฤทธิ์หน้าวัดกลางเก่าก็อย่าลืมไปเที่ยวชมงานกันเยอะๆนะคะวันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์กันแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วพรุ่งนี้เรากลับไปเจอกันในห้องส่งเหมือนเดิมนะคะ10โมงถึงเที่ยงเรามีนัดกันกลับมาขอเพลงฟังกันได้ค่ะรักษาสุขภาพค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีประกาศเตือนเรื่องของฟ้าฝนนะคะพอสมควรเลยนะคะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแดดออกร้อนจัดเดี๋ยวก็เอาฝนปลายดอกลงมาแบบนี้จะเป็นหวัดได้สบายได้ง่ายมากๆเลยเพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพของตัวเองกันดีๆที่สำคัญต้อง พักผ่อนเยอะๆเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะลดหวานลดมันลดเค็มค่ะเพื่อที่จะได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้เยอะแยะมากมายเลยวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะใครเข้ามาทักทายกันบ้างอาจจะไม่ได้ทักตอบก็ต้องขออภัยจริงๆค่ะวันนี้ทักทายทุกคนเลยนะคะ FC ของเราที่น่ารักที่รับฟังกันอยู่ทุกๆพื้นที่ค่ะสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะหรือสนใจการเช่าช่วงเวลาของคลื่นวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะก็ติดต่อได้เลย077นะคะ405444ค่ะ077405444ได้เลยนะคะโทรมาปรึกษาพูดคุยสอบถามข้อมูลต่างๆกันได้ค่ะเอาไว้กลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้ในห้องส่งนะคะวันนี้กระเพาะต้องลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: M-Pod Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา14นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองพบทบสั่งปรับปรุงงานด้านการข่าวหลังผลใต้กว่า50จุดด้านโฆษกทบยันข่าวกรองไม่ได้ล้มเหลวพลดตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมและพลตรีวินไทยสุอาลีโฆษกกองทัพบกแถลงข่าวร่วมกันภายหลังพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาตรวจเยี่ยมที่กองบัญชาการกองทัพบกถึงกรณีเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์ภาคใต้มาโดยตลอดพร้อมกำชับให้สืบสวนข้อมูลข่าวสารต่างๆที่บิดเบือนและให้รีบแก้ไขสื่อสารต่อประชาชนได้รับทราบทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอดเพื่อส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งกรณีการก่อเหตุกว่า51จุดในเวลาไล่เลี่ยกันเป็นความเคลื่อนไหวพร้อมกันในหลายพื้นที่และไม่ได้มีความรุนแรงหรือเป้าประสงค์ต่อชีวิตประชาชนแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อหวังผลทางจิตวิทยาส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการของเจ้าหน้าที่และมีความคืบหน้าพอสมควรสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อพื้นที่ที่ดูแลดังนั้นหลักทั่วไปของกรมน.ต้องใช้ควบคู่กับงานด้านการข่าวและปัจจุบันยังสามารถทำได้แต่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพต้องดูแลแผนทางยุทธวิธีของทหารตำรวจและฝ่ายปกครองซึ่งจะมีความเข้มข้นในการดูแลแตกต่างกันแต่เหตุการณ์ลักษณะนี้มีแนวโน้มก่อกวนมากกว่าส่วนข้อกังขาการข่าวในพื้นที่มีปัญหานั้นการข่าวมีหลายระดับตั้งแต่ระดับพื้นที่และการข่าวในระบบซึ่งการก่อเหตุในลักษณะนี้ก็อาจเป็นไปได้ว่าต้องการเพิ่มการข่าวในระดับเหตุการณ์เล็กๆซึ่งการทำงานของหน่วยข่าวมีลักษณะสอดประสานกันข้อมูลทางด้านการข่าวถือว่ามีประโยชน์ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าประชาคมข่าวเพราะจะเห็นการบูรณาการทางด้านการข่าวมากที่สุดและเชื่อว่าไม่น่าจะใช้ระบบการข่าวสันคลอนซึ่งเรียกว่าแยกกันทำแต่รวมกันคิดกรรมาธิการมั่นคงแห่งรัฐขยับเรียก6หน่วยงานเข้าชี้แจง27สิงหาคมนี้ถกปมความไม่สงบชายแดนใต้นายมนเทียนสงประชาสสชัยนาทพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรแถลงเหตุการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้ง76จุดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าไม่มีอะไรที่บ่งบอกเหตุล่วงหน้าและปัญหาชายแดนภาคใต้ก็เกิดมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา22ปีแล้วแต่เหตุการณ์ครั้งนี้กลับเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง4จังหวัดซึ่งบ่งบอกอะไรบางอย่างเช่นในช่วงวันสำคัญที่อาจจะเป็นปัจจัยเสริมให้ผู้ก่อการร้ายหยิบยกมาเป็นประเด็นก่อเหตุเพื่อส่งสัญญาณกระตุ้นให้เกิดคำถามหรือสร้างกระแสผ่านสื่อซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบและวางแผนป้องกันตนเองในฐานะประธานคณะกรรมการขอแสดงความห่วงใยและเห็นใจอย่างสุดซึ้งไปยังประชาชนทุกคนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมทั้งขอประณามการกระทำของผู้ก่อการร้ายใช้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นผู้รับเคราะห์และตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความขัดแย้งดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการวันที่27สิงหาคมนี้กรรมการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง6หน่วยงานคือสมช.กรมน.สอบต.กรมน.ภาค4ส่วนหน้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งหวังว่าการร่วมประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวการปรับปรุงการรักษาความสงบในพื้นที่ที่จะต้องทบทวนแก้ไขให้มีประสิทธิภาพโดยด่วนและต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพื่อคืนความสุขความมั่นคงความปลอดภัยให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษทางกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: 74% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงป๊อปร็อคไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันทุกๆคนด้วยนะคะช่วงบ่ายแบบนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะคุณผู้ฟังทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะวันจันทร์นะวันนี้วันแรกของสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังโอ้โหวันจันทร์แล้ววันจันทร์อีกแล้วบางคนบอกว่าวันจันทร์อีกแล้วเหรอนี่นะคะวันจันทร์อีกแล้วใช่ค่ะจันทร์อีกแล้วนะคะเป็นวันที่ทุกคนแบบอย่างนี้เลยนะทุกคนถอนหายใจกันเยอะมากๆเลยนะคะไม่เหมือนวันศุกร์เนาะวันศุกร์ทุกคนจะมีความสุขมากๆแต่พอวันจันทร์นี่แบบว่าแบบมีเสียงโอดครวญขึ้นมาทุกทีเลยนะคะได้ยินบ่อยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเป็นแบบนี้เหมือนกันทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนกันบ้างช่วงบ่ายแบบนี้ไม่ว่าจะรับฟังผ่านทาง FM 102 MHz รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz นะคะที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ก็ทักทายทุกๆคนด้วยค่ะชั่วโมงแรกเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงนะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งเทศใต้นะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆรับฟังบทเพลงเพราะๆข่าวสารดีๆข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันในชั่วโมงนี้กันได้เลยค่ะสวัสดีพี่เลยเบอร์ตูมด้วยนะคะสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับทักทายตอนบ่ายจ้ะพี่เลยบอกว่ารอฟังน้องสายหมอกเลยขอบคุณมากๆค่ะที่เหนือเป็นไงบ้างคะตอนนี้ที่บ้านพี่เลยคือสถานการณ์ดีขึ้นหรือยังนะคะน้ำท่วมภาคเหนือตอนนี้ดีขึ้นหรือยังคะหรือว่าสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังสามารถรายงานเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ที่ภาคใต้ของเราที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อกี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปตกนะคะฝนตกหนักแต่ว่าตกไม่นานตกแค่แป๊บเดียวแต่เพิ่งหยุดตกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพิ่งหยุดไปฝนตกหนักเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังหลากหลายอำเภอเนาะน่าจะอำเภอใกล้เคียงนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะก็สามารถรายงานเข้ามาได้เลยนะคะรับฟังอยู่ที่ไหนรายงานอยู่ที่ไหนสภาพอากาศเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: จ้า
2: ฝนตกแรงไหมครับ
0: ตกแรงอยู่ค่ะแต่หยุดไปเลย
2: อ๋อหยุดไปแล้วคร
0: ับ ค่ะโทรจากที่ไหนคะ
2: โทรจากสายเขียว
0: โทรจากสายเขียวสายเขียวอยู่ที่ไหนตอนนี้สภาพอากาศเป็นไงบ้างคะ
2: ตอนนี้แดดออก
0: แดดออกอยู่ที่ไหนแดดออก
2: อยู่
0: อยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่บ้านดอนครับ
0: อ๋อเหมือนเราอยู่คนละฟ้าเลยนี่อยู่บ้านดอนเหมือนกันนะคะอยู่ในตัวเมืองเหมือนกันแต่ฝนตกฝนเพิ่งหยุดไปเมื่อสักครู่นี่ค่ะ
2: อ๋อครับ
0: ทาน
2: เจ๊กินข้าวเที่ยงยังครับ
0: ทานเรียบร้อยแล้วค่ะกินเรียบร้อยแล้ว
2: ต้องขอเพลงเป็นไง
0: ได้ค่ะเพลงอะไรคะขอหน้าใหม่ได้เลย
2: เอาโนราปัตตินครับ
0: โนราปัตตินมอไว้ใครหรือเปล่าคะ
2: หมอวันเดจีคนช่วยกันนะคร
0: ับ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะ
2: คนช่วยอีกคนไม่ได้ครับ
0: คนช่วยอีกคนติดงานจ้า
2: อ๋อโอเคครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากๆนะคะ FC ของเราค่ะสายเขียวเจ้าของเจ้าเดิมเลยนะคะรับฟังอยู่ทุกชั่วโมงแล้วก็ทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้ขอบคุณมากๆค่ะใครอยากจะขอเพลงนะคะหรือว่าจะพูดคุยกับดีเจอยากจะพูดคุยข้อมูลต่างๆนะคะหน้าไมค์ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้ถ้าใครเขินๆเนาะเบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะ0774054445ค่ะ

0: พี่ไรบอกว่าตอนนี้ที่ภาคเหนือเนี่ยน้ำลดลงแล้วนะคะก็จะมีพวกโคลนดินต่างๆนะคะที่ยังมีให้เห็นอยู่บ้างนะแต่ว่าน้ำเนี่ยคือเริ่มลดลงแล้วนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังรับฟังอยู่ที่พะเยาขอบคุณมากๆค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีคุณภูมิด้วยนะคะขอเพลงฝนตกที่หน้าต่างมาด้วยชั่วโมงต่อไปนะจ๊ะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันจ้ารับฟังอยู่ที่หาดใหญ่เลยโอ้โหหาดใหญ่เนี่ยไม่ใช่จังหวัดนะหาดใหญ่เนี่ยเป็นอำเภอนะคะอยู่ในจังหวัดสงขลาใช่ไหมใช่อยู่จังหวัดสงขลานะคะรับฟังอยู่ไกลมากวันนี้คุณภูมิไปทำอะไรอ่ะไปเที่ยวเหรอคะ ไปเที่ยวสงขลาไปเที่ยวไกลมากเลยนะเนี่ยไม่อยู่และสุราษฎร์ไปหาซาสงคราว่าแล้วใช่ไหมเบื่อเลยซาสุราษฎร์กลับมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังแซวๆเล่นกันไปนะคะเดือนหน้าเดือนกันยายนค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่อยากจะบอกว่าทุกคนอย่าเพิ่งอ่อมนะคะเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือนกันยาที่ไม่มีวันหยุดเลยค่ะไม่มีหยุดยาวเลยนะแต่ถ้าใครอยากจะลาเพิ่มติดเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ก็ได้นะคะลาเพื่อพักผ่อนแต่ไม่มีหยุดยาวเลยทำงานกันแบบยาวๆเลยค่ะทำงานวนไปนะคะไม่มีหยุดยาวเลยได้แค่หยุดเสาร์อาทิตย์หรือบางคนหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะคะทำงานวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนถ้าอยากจะพักผ่อนก็ต้องลากิจอะลาเพิ่มเอาเองนะคะเพราะว่าวันหยุดอย่างเงี้ยมันไม่มีหยุดแบบหยุดยาวเนี่ยเหมือนเดือนเนี้ยเดือนสิงหาคมหยุดยาวก็เยอะเหมือนกันนะนะคะเราสามารถแบบเลือกหยุดเองได้วันแม่หรือว่าเดือนที่แล้วเดือนกรกฎาคมอ่ะหยุดยาวเยอะมากหยุดแบบโอ้โหวันหยุดนักขัตฤกษ์นี่คือแบบแน่นเลยนะคะสามารถหยุดได้หยุดพักผ่อนแบบนั้นอ่ะนะคะแต่เดือนหน้าเนี่ยห้ามอ่อมกันนะจ๊ะหยุดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังฝนตกรักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกๆคนภูมิฝากมานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะฝนตกหนักอย่างที่ทราบกันดีว่ามีทั้งฝนทั้งลมทั้งสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุนะคะระมัดระวังกันด้วยจ้ะ

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้าง

0: ำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใครไปชมคอนเสิร์ตมาบ้างคะคุณผู้ฟังคอนเสิร์ตดีๆนะคะที่จัดขึ้นข้างโรงแรมวังใต้นะคะเป็นลานสนามข้างโรงแรมวังใต้ค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าสายหมอกเนี่ยไปทั้ง3วันเลย วันศุกร์เนี่ยไปเปิดงานนะคะวันเสาร์ก็ไปดูมาร์เกสเทียค่ะแล้วเมื่อวานวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ไปชมศิลปินวงเมอร์นะคะคุณผู้ฟังอยากจะบอกว่านักร้องที่เรา

0: ไปชมศิลปินที่เราชื่นชอบด้วยนะคะแล้วก็คนเยอะมากจะบอกว่าคนเยอะมากคืนที่สองที่มาเกสเทียมาเนี่ยคนแบบล้นทะลักเลยนะคะแล้วก็โอ้โหเยอะมากๆจริงๆนะคะแล้วก็คนที่มาเนี่ยก็คือตั้งใจจะมาดูแล้วก็มาเที่ยวงานดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยเป็นงานดีๆที่จัดขึ้นนะคะก็เป็นงานดีๆจริงๆนะคะมีทั้งกิจกรรมเวิร์กช็อปของกินนะคะของอร่อยอร่อยเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีซุ้มที่ถ่ายรูปเนี่ยให้เยอะแยะมากมายเลยนะคะไหนใครไปเที่ยวมาบ้างอ่ะเผื่อบางทีเราแวบๆเจอในงานอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีแบบไปเจอในงานมาบ้างนะคะซึ่งงานดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จัดขึ้นนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยแบบช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะนะคะเวลามาเที่ยวในจังหวัดของเรานะคะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีที่เที่ยวเยอะอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่พอมีเทศกาลดนตรีเทศกาลอาหารวิถีชีวิตในภาคใต้เนี่ยก็ดีมากๆนะคะทุกคนก็ให้การต้อนรับที่ดีมากๆค่ะการท่องเที่ยวและกีฬาในประเทศไทยนะคะร่วมกับททสำนักงานสุราษฎร์ธานีจัดงานนี้ขึ้นมาก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะคือจัดงานได้ดีมากๆนะคะแล้วก็เลือกศิลปินมาได้น่ารักมากๆแล้วก็คนที่มาเที่ยวเนี่ยก็ให้การต้อนรับค่ะก็ให้การตอบรับที่ดีมากๆนะคะงานดีๆแบบนี้ก็อยากให้จัดขึ้นอีกนะคะทุกคนก็จะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดได้ดีมากๆเลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: และชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกมีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ SEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังคะช่วงท้ายรายการแบบนี้พาทุกคนมารู้จักกับภาวะนี้กันหน่อยค่ะภาวะที่เราไม่ได้รู้สึกถึงอะไรเลยอะเป็นไหมคะแบบรู้สึกแบบเฉยๆไม่ได้เศร้าแต่ก็ไม่ได้แฮปปี้นะคะเหมือนจะหมดไฟแต่ก็ยังไหวอยู่ยังมีไฟแบบไฟอุ่นๆก็ไม่ได้มอดซะทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังภาวะนี้นะคะเรียกว่า languishing ค่ะหรือว่าเป็นภาวะเฉยชาใจว่างเปล่าใจไม่มีความรู้สึกอะคุณผู้ฟังเหมือนคนเย็นชาเหมือนคนเย็นชาเฉยชาไปเลยนะคะเป็นภาวะที่เรียกว่า languishing ค่ะภาวะเฉยชาแบบนี้นะคะไม่ได้รู้สึกเศร้าแต่ก็ไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขแบบที่สุดอะเหมือนจะหมดไฟแต่ชีวิตก็ยังใช้ได้อยู่พอถูๆไถๆได้อยู่นะคะซึ่งภาวะนี้เนี่ยเกิดจากความเหนื่อยสะสมค่ะอยู่กับความกดดันมาเยอะแล้วก็ทำให้ใจของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะพักได้สักทีทุกคนอย่าลืมนะคะว่าตัวของเราเนี่ยต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างอยากให้ทุกคนเนี่ยไปผ่อนคลายแล้วก็ไปรีแลกซ์บ้างนะคะแต่ใจมีใจเนี่ยใจของเราจะได้กลับมาสู้และได้มีกำลังกายกำลังใจในการใช้ชีวิตกันต่อนะคะอันนี้คือเป็นห่วงจริงๆถ้าใครรู้สึกแบบนี้อยู่ค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนพักกายพักใจนะคะให้ร่างกายของเราเนี่ยได้พักผ่อนกันแล้วก็จะได้มีกำลังใจกำลังกายกลับมาใช้ชีวิตกันได้แบบเต็มที่ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปฝากเพลงเพราะๆไว้กับพี่หนุ่มนะคะสายหมอกติดภารกิจค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าคลี่ปม 5,925 รายรับข้อกังวลนายกอปท.ย้ำจัดการคนผิดต้องชัดคนทำงานต้องมีหลักยึดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลภารกิจด้านการปกครองท้องถิ่นติดตามความคืบหน้าการดำเนินการกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายชื่อที่อยู่ในกระบวนการดำเนินการ 5,925 รายขณะนี้ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่เพียงการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่รวมถึงการทำให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความมั่นใจในกระบวนการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พบว่านายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีข้อกังวลต่อการลงนามในคำสั่งที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสถานะของบุคคลและอาจมีข้อพิจารณาทางกฎหมายตามมาจึงต้องการความชัดเจนว่าการดำเนินการแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยหลักฐานข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ส่วนใดในการประกอบการตัดสินใจเรื่องนี้

0: นี้ไม่ได้ต้องการเพียงให้มีคนลงนามให้ครบตามจำนวนแต่ต้องการให้ทุกการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเพราะคนที่ทำหน้าที่ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่ถูกต้องคนผิดต้องรับผิดตามกระบวนการแต่คนที่ทำงานตามหน้าที่ไม่ควรถูกปล่อยให้ต้องตัดสินใจอยู่บนความเสี่ยงเพียงลำพังหน้าที่ของส่วนกลางคือทำให้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติมีความชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายเดินไปในทิศทางเดียวกันสำหรับเป้าหมายของการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการจัดการรายชื่อ 5,925 รายแต่คือการทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นและทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสตามผลคะแนนที่ถูกต้องอย่างเป็นธรรมพงศกรทนายไพศาลยื่นปปช.จี้เปิดทางกันพยานสาวเงินคดีทุจริตท้องถิ่นเผยข้อมูลจากภาคใต้และอีสานมีเหตุอันควรเชื่อมโยงถึงนักการเมืองระดับรัฐมนตรีนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์พร้อมนายไพศาลเรืองฤทธิ์คณะกรรมการกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์และนายพรชัยมรเนตรเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือต่อปปช.ขอให้พิจารณาออกมาตรการคุ้มครองและกันบุคคลที่ถูกหลอกลวงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นไว้เป็นพยานเพื่อเปิดทางให้ผู้ที่มีข้อมูลสำคัญสามารถให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และนำไปสู่การขยายถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการโดยระบุว่าปปช.จำเป็นต้องแสดงความชัดเจนว่าจะนำอำนาจตามมาตรา131และมาตรา135มาใช้คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลอย่างไรโดยเฉพาะบุคคลที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ถึงเส้นทางการเงินผู้รับเงินผู้สั่งการและผู้บงการเพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถสาวไปถึงต้นตอของขบวนการได้โดยจากข้อมูลการร้องเรียนที่ได้รับมีการกล่าวถึงกลุ่มในหน้าที่ทำหน้าที่ขายโควต้าการสอบโดยอ้างว่ามีโควต้าจากผู้ใหญ่ในหน่วยราชการเช่นอธิบดีหรือบุคคลที่มีอำนาจรวมถึงนักการเมืองอย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้ยังจำเป็นต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรมวันนี้ไม่ได้มีแค่กระทรวงมหาดไทยแต่มีทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ควบคุมโดยหน่วยงานรัฐที่เริ่มมีการร้องเรียนว่ามีกระบวนการที่ต้องจ่ายเงินไม่ต่ำกว่า5ปีและที่มีการแก้ไขคะแนนด้านนายพงศกรกล่าวว่าหากพิจารณากระบวนการทั้งหมดสามารถแบ่งได้ทั้งผู้จ่ายเงินเพื่อให้มีการแก้ไขคะแนนในหน้าที่ทำโควต้ามาขายมีผู้ที่ทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบและคะแนนหรือระดับสุดท้ายคือกลุ่มนักการเมืองข้าราชการระดับสูงที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือสนับสนุนขบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: ถึง 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีและในช่วงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะเราต้องเจอกับแมลงเยอะแยะมากมายเลยและช่วงหน้าฝนตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเจอกับยุงใช่ไหมคะยุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เรานอนหลับค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ด้วยนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะและสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะสนใจสั่งซื้อสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network

0: เวิร์กคือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: คุณกำลังรับฟัง MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกมีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอดคุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกเรียกวนอเข้าพบถกสถานการณ์กลุ่มก่อความไม่สงบนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวันมูฮัมหมัดนอร์มัททาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้หลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือถึงการข่าวกรองที่ได้กำชับว่าต้องมีความรวดเร็วและแม่นยำมากกว่านี้ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้คาดว่าจะเป็นการพูดคุยถึงสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มและการประเมินทิศทางในการก่อเหตุในอนาคตเพื่อลดการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้รัฐบาลถกความพร้อมก่อนเปิดสมัยประชุมเชื่อพร้อมแจงพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านนายกรวีปริศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลเปิดเผยก่อนการประชุมพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่26สิงหาคมนี้ว่าจะมีกฎหมายสำคัญคือพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทซึ่งได้ประสานว่าให้เวลาฝ่ายค้านซักถามเต็มที่โดยเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.รวม 12-13 ชั่วโมงแบ่งเป็นส.ส.ฝ่ายค้าน 8 ชั่วโมงครม. 3 ชั่วโมงส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 1 ชั่วโมงและประธาน 1 ชั่วโมงเชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนเงิน 200,000 ล้านบาทว่านำไปทำอะไรบ้างส่วนกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสัปดาห์นี้ซึ่งตนยังไม่ทราบแต่เป็นสิทธิ์ที่นายอภิสิทธิ์จะตั้งกระทู้ถามได้ขณะที่ความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 คณะกรรมการจะพิจารณาแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้และส่งเรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรภายในวันศุกร์บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาวาระที่2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนซึ่งทันตามกรอบที่กำหนดไว้ทางด้านฝ่ายค้านยังไม่มีการประสานว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทราบเพียงจากข่าวนอกจากนี้นายกรวีได้กล่าวถึงกรณีนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอพาดพิงว่าพบนัยสำคัญประวัติการใช้โทรศัพท์ของผู้สมัครสว.จังหวัดอ่างทองที่มีการติดต่อกับนายพรดอนปริศนานันทกุลและนายกรวีปริศนานันทกุลในช่วงวันเลือกตั้งระดับประเทศในช่วงเช้าและช่วงดึกเวลาประมาณ 23:00 น.ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้สมัครควรถูกยึดโทรศัพท์มือถือยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.มองว่าการตรวจสอบสามารถทำได้และพร้อมให้ตรวจสอบทั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะฟ้องร้องนายยิ่งชีพแต่เมื่อพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยและในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารพรรคจึงต้องดำเนินคดีปะทะเดือดแก๊งขายยาดับ2ยึดของกลาง 600,000 เม็ดจังหวัดเชียงใหม่ทหารปราณร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334ออกลาดตระเวนสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่บ้านนามะอื่นอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบบุคคลต้องสงสัย 3-5 คนพากันเดินลัดเลาะเข้ามาฝั่งประเทศไทยจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มดังกล่าวกลับใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงปะทะกันหลายนาทีหลังสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่พบผู้เสียชีวิต2รายถุงเป้ดัดแปลง4ใบภายในบรรจุยาบ้ารวม 600,000 เม็ดทหารปราณปลอดภัยทุกนายนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
9: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
10: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 4% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีม
6: คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
7: DJ Canon พันธดลเลิศสินสถาพรโทร 097-951-4529

0: คนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์มียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354
2: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100%เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร0906227177และ0863862302หรือ www.emroasia.com
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
3: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0765-889-077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
0: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv

ต่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวิทย์

ถึง5โมงนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับผมดีเจหนูสมุยทีมมาอยู่ที่สถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีนะครับ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับ

เอาละครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับของผมก็มีทุกวันจันทร์อังคารพุธและก็พฤหัสด้วยส่วนวันศุกร์นะครับน้องดิจิแคนนอนซึ่งเป็นเยาวชนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้น้องก็เรียนอยู่นะครับคณะนะครับวิทยาการจัดการนะครับสาขานิเทศศาสตร์นะครับก็ขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์นะรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชื่ออะไรนะ นะครับผมจำชื่อพอคณะบดีของน้องแคนนอนไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องจดไว้แล้วน้องแคนนอนบอกว่าอาจารย์เตธรรมนะนะครับแล้วก็คณะบดีนะอาจารย์ก็จำไม่ได้อีกแล้วเหมือนกันนะไม่เป็นไรนะครับก็รายการ

จำไม่ได้นะครับเขาไม่ได้ขอเพลงผมเลยจำไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าใครขอเพลงผมนะใครอยู่กับผมผมจะจำแม่นเลยไม่ว่าน้องนุ่มนะครับไม่ว่าน้องแซมแม้แต่พ่ออกกี้คนหล่อของผมนะครับจะไม่ลืมนะฮะส่วนนะครับน้องๆสาวสวยในคลื่นของเราทุกคนไม่ลืมแน่นะครับแม้แต่กะเพราเออนะน้องกะเพราเขาไปผัดกะเพรากะเพราหมูนะคือกะเพราไก่แล้วก็ยังจำได้นะครับส่วนน้องสายหมอกเนี่ยนะก็เอาหมอกมาเยอะๆนะที่สมุยนะที่สมุยที่พระแสงนะที่นาสารเขาบอกว่าฝนไม่ค่อยมีนะครับโดยเฉพาะที่สมุยนะครับนะทางพี่ๆเพื่อนๆที่ฟังอยู่ที่ทาง 101.25 เมกะเฮิรตซ์เขาบอกฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วส่งสายหมอกไปหน่อยนะครับเอาละครับสถานีวิทยุนะครับอสมทของเรานะครับออกอากาศอยู่ที่บริเวณเขาท่าเพชรนะครับนะครับหรือว่าตรงนี้ซอยท่าโรงช้างนะครับแล้วก็เราส่งสัญญาณนะครับไปที่เกาะสมุยนะโดยผ่านคลื่น 101.25 เมกะเฮิรตซ์สมุยกรีนสเตชันเพราะว่านะครับผมขออนุญาตปออกกี้นะครับบอกปออนะทางเฉวงนะซึ่งมีผู้สนับสนุนในการของผมนะทางเฉวงทางละไมแล้วก็ทางแม่น้ำเขาฟังรายการ100เขาฟังสถานี 102.0 ไม่ได้ยินนะแต่เขาก็ฟังอสมทนะแต่ฟัง 104.50 ไปฟังป้าจอยนนท์นะครับฉะนั้นผมก็เลยอยากฟังดีเจนูเดี๋ยวนะส่งสัญญาณไปที่นะครับไปที่ 101.25 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณพ่อแดงขอบคุณน้องแสนดีแล้วก็เราส่งไปทางออนไลน์ด้วยนะครับ www.smuithim.tv นะครับเราส่งไปที่ตึกสำนักงานทนายความวิทยาสุทธินุ่นนะครับซึ่งของคุณพี่วิทยานะครับสุทธินุ่นเนี่ยผมมั่นใจนะครับถ้าใครฟังผมอยู่แถวๆกาญจนดิษฐ์นะครับเพราะว่ากาญจนดิษฐ์เนี่ยนามสกุลนี้เขาเรียกว่าครึ่งกาญจนดิษฐ์นะครับสุทธินุ่นเนี่ยนะครับฉะนั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพี่สมชายภูลสวัสดิ์ด้วยท่านเป็นอดีตนะอธิบดีกรมสรรพานิตกรมสรรพสามิตด้วยนะครับนั่นก็คือผู้ที่ให้กำลังใจผมและให้สถานที่นะครับที่ให้เราออกอากาศทางออนไลน์นะครับส่วนนะฮะทางอสมทของเรานะครับตอนนี้นะครับเราออกในระบบแอนะล็อกนะครับและต่ออสมทเราจะพัฒนานะครับให้เป็นวิทยุดิจิตอลด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ต้องอยู่ที่กทมนะครับกทมอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลพระราม9นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9ตรงนั้นนะเขาเรียกว่าสี่แยกพระราม9นะครับมีอสมทด้วยมีช่อง9ด้วยนะครับผมก็เหมือนกับได้อยู่กับช่อง9ตั้งแต่ผมอายุตั้งแต่ 3-40 ปีที่แล้วนะครับผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9นะฮะแล้วก็เดินผ่านไปเดินเข้าไปใน อสมทนั่นแหละนะตั้งแต่โน้นนะครับก็ผมไม่มาอยู่ที่สุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดิมนะครับคือครอบครัวอสมทนะครับเพราะครอบครัวนี้นะเป็นครอบครัวที่มีแต่ความรักมีแต่ความซื่อสัตย์ซื่อตรงมีอะไรก็ว่ากันขอบคุณกันนะผิดถูกๆอย่างไรก็นะผิดถูกๆอย่างไรก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะก่อนที่เราจะไปให้ฟังเพลงนะผมก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของผมก่อนนะครับไม่ว่าอยู่ที่บนเกาะสมุยอยู่ที่บนสุราษฎร์ธานีนะครับหรือว่าอยู่ที่ไหนนะครับผมขอบคุณสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวิทห้างบิ๊กซีนะครับแต่เป็นบิ๊กซีที่เกาะสมุยนะบิ๊กซีสุราษฎร์เนี่ยนะฮะอาจจะมีคาแคร์แล้วผมก็อยากจะไปเปิดที่บิ๊กซีสุราษฎร์ด้วยนะครับ

แต่ว่าถึงอย่างไรนะถ้าผู้จัดการบิ๊กซีสุราษฎร์ฟังอยู่นะติดต่อรบกวนโทรหาดีเจหนูหน่อยนะเพราะถ้าผมจะโทรไปหาเนี่ยไม่รู้จะมีเบอร์อะไรผมอยากจะไปเปิดอีกสักสาขานะครับที่บนที่บิ๊กซีสุราษฎร์นะครับผมไปเปิดที่สมุยแล้วนะครับก็มีรถก็เยอะอยู่เหมือนกันวันหนึ่ง 20-30 คันนะแต่ถ้าที่สุราษฎร์ที่สุราษฎร์ด้วยน่าจะวันหนึ่งสัก 4-50 คันนะครับเพราะว่าสุราษฎร์รถเยอะนะครับขอบคุณบริษัทมูลทองคำนะครับที่อยู่แม่น้ำซอย7แล้วก็ร้านโอมออโต้ไทยอยู่ที่กาญจนดิษฐ์นะครับแล้วก็กระทุ่มดูที่กระทุ่มแบนพระราม2แล้วก็พัฒพัฒอาจารย์พัทลุงนะครับอยู่ที่ทุ่งสงพัทลุงนี่ไม่ใช่อยู่ที่ทุ่งสงนะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณบริษัทเอ็มโรเอเชียนะครับแล้วก็นะครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับโรงกาแฟสุขภาพเพชรสยามรวมไปถึงสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของอาจารย์ดร.จอมพลสุภาพนะครับเอาละครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม0979514529 0979514529นะครับขอมาเดี๋ยวน้องแซมเดี๋ยวน้องหนุ่มเปิด

ก็อีกคนหนึ่งไปแต่งงานแล้วก็ส่งข่าวมาโดยมีซองมานะครับคนที่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่กล้าไปหรอกเพลงนี้นะครับน้องแคนนอนนะครับได้ใช้โซโน AI เทคโนโลยีเขียนและร้องด้วยนะครับ

ากจะนะครับมีความสามารถแบบนี้นะครับก็ต้องฟังรายการไอทีใกล้ตัวนะครับในวันศุกร์นะครับเวลาเดียวกับนี้แหละ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.นะครับกับ

รายการไอทีใกล้ตัวทางสถานีวิทยุอสมทของเรานี่แหละครับเอาละครับครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับรายการของผมนะครับผมก็จะมีข่าวสารธรรมะสาระแล้วก็บันเทิงนะครับฉะนั้นนะครับรายการของผมก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆมีข่าวสารนิดๆนะครับมีสาระน้อยๆนะครับแล้วก็ธรรมะนิดหน่อยรวมไปถึงบันเทิงนะครับบันเทิงก็อาจจะเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราฟังเพลงกันเพราะๆนะครับถ้าใครอยากจะฟังเพลงที่ให้ถูกใจของท่านนะครับที่ท่านฟังอยู่นะครับไม่ว่าท่านฟังอยู่ที่อำเภออะไรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่บนเกาะสมุยอยู่ฝั่งละไมนะครับอยู่ฝั่งบ่อผุดแล้วก็อยู่ฝั่งแม่น้ำที่ฟังทางคลื่น 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็เมื่อกี้สวัสดีไปถึงพี่จิ๋มด้วยนะครับที่อยู่ที่สวีเดนนะที่ฟังทางออนไลน์ด้วยนะครับ www.smuiteam.tv นะครับก็ยังชื่นชมนะพี่หนูนะฮะก็ไม่อยากจะได้ไม่ได้ไปที่สุราษฎร์นานแล้วนะครับพี่หนูมาอยู่สุราษฎร์ตั้งแต่เมื่อไหร่บอกเดือนที่แล้วนะครับมาอยู่กับน้องแคนนอนนะน้องแคนนอนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับพี่จิ๋มเขาอยู่ที่สวีเดนนะครับเมืองอะไรพูดยากมากๆภาษาสวีเดนนะครับแต่ถึงอย่างไรก็สวัสดีไปถึงพี่จิ๋มก็แล้วกันนะครับบอกตอนนี้กำลังจะนอนแล้วนะครับเพราะเวลาเขาสลับสับเปลี่ยนกันนะครับก็สวัสดีไปถึงคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนด้วยนะครับรวมไปถึงคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์นะครับน้องดานะครับที่ฟังรายการของลูกทุ่งสมุยทีมแล้วก็พี่อะไรนะที่อยู่ที่แคนาดานะก็ฟังอยู่ตลอดเหมือนกันเนาะนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนนะครับอะไรนะเรื่องราวฝากข่าวมาเล็กน้อยนะครับเมื่อวานนะครับทางสมาคมกอล์ฟนะครับสมุนกอล์ฟสมุยนะครับเขาได้จัดงานนะครับจัดการแข่งขันกอล์ฟโอเชียนกอล์ฟสมุยโอเชียนกอล์ฟเขาเรียกกอล์ฟทะเลนะครับกอล์ฟชายหาดนะครับครั้งที่3นะครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับ23นะครับโดยมีท่านนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนะครับมีนายกสมาคมกอล์ฟนะครับคุณวรสิทธิ์ผ่องคำพันธ์นะครับได้นะกล่าวบอกว่าเนี่ยกอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่คนเขาชอบกันแต่เขาตีบนกรีนแต่นี่มาตีชายหาดเพราะว่าที่ชายหาดเกาะสมุยเนี่ยพอน้ำแห้งเนี่ยโอ้ยได้เนื้อที่เป็นร้อยไร่เลยนะครับก็ตีเมื่อวานนะครับก็ได้ส่งข่าวมานะครับก็ขอบคุณมากนะครับเมื่อวานก็สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยททนะครับแล้วร้านค้าต่างๆนะได้มาร่วมการแข่งขันแล้วก็มีนักกอล์ฟเกือบ60กว่าคนนะทั้งหมด9ทั้งหมด9กวนน่ะนะนะครับกวนละ5คนนะครับแล้วก็มีบางกวนก็6คนบ้าง7คนบ้างโอ้ยสตีกันสนุกสนานนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่นะที่เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะสมุยส่วนที่สุราษฎร์ธานีของเรานะครับเดี๋ยวออกพรรษานะครับเราก็จะมีงานเวียนงานแห่เรืองานแห่พระเนาะเรือพนมพระนะครับเกาะที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้มีอยู่2งานงานที่1ก็แห่เทียนพรรษาเข้าพรรษาไปแล้วเมื่อเข้าพรรษานะเราก็ต้องยอมรับของอุบลนะครับโอ้โหสุดยอดมากแล้วก็มาแจมกับเราก็เอาเทียนของเรานะจากสมุจากสุราษฎร์เราเนี่ยนะไม่รู้น้องกะเพราไปด้วยเปล่า นะครับก็ไปที่อุบลนะแล้วก็เดี๋ยวออกพรรษานะครับแต่น้องกะเพราของเราไปแน่เพราะว่าไปรำหน้าเรือพระนะครับหน้าเรือพระนี่เขาเรียกว่าการรำหน้าเรือพระนี่คือนางฟ้าเนอนะครับแต่ถ้าไปนั่งอยู่บนเรือพระเขาเรียกว่าเทวดานะฉะนั้นพอออกี้ของผมจะขึ้นไปนั่งเขาจะให้ตีเปล่าไม่รู้ตีกลอง โอเคนะครับแต่ว่าสมุสุราษฎร์เราเนี่ยมีเขาเรียกเรือพนมพระหรือว่าเรือชักพระนะครับเมื่อก่อนก็มาทางแม่น้ำตาปีแล้วก็มาขึ้นแล้วก็วนโอ้ยสนุกสนานนะครับฉะนั้นถ้าใครฟังผมอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ฟังเพลงนะครับอีกสักเพลงหนึ่งอาจารย์ซันนะครับเขียนให้น้องแคนนอนแล้วน้องแคนนอนก็ arrange ด้วยโซโน่ AI เหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวนะผมเปิด2เพลงนี้รับรองลิขสิทธิ์ไม่เจอแน่เพราะนะครับเราเขียนเองเราอ่านเราเขียนเองทำเองแล้วก็ผลิตเองด้วยนะครับ
ฝากถึงน้องสายหมอกหน่อยนะครับเมื่อกี้นะครับ Afternoon Song เพลงนี้น้องสายหมอกอยากฟังไหมอยากฟังคนพูดอย่างนี้ไหมถ้าอยากฟังกดไลค์กดแชร์แล้วก็เอาขนมมาให้พี่หนูด้วยนะครับ

้นะครับใครอยากจะฟังก็ฟังได้สาวๆเนาะมีผู้ชายนะขอบคุณพี่สายันนะครับไปคุกเข่าบอกรักใครหน่อยเนาะคำที่ผู้หญิงอยากฟังนะครับโอเครายการของผมนะครับอยู่ชั่วโมงเดียวจริงๆนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนฟังเพลงกันเยอะๆจะมีสาระอะไรเยอะๆไปหมดเลยแต่ว่า

ริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อกำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช้อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุย

0: ประทานพรทางด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร0950979888 0873623888ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระราม2ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก 10,000 กม.และปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยบัตรโลตัสมันนี่พลัสและบัตรโฮมโกรเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร0895904109และคุณปัทมา0896462354
1: ครับก็ขอบคุณน้องโอมขอบคุณน้องปัดนะครับที่ช่วยดูแลรถยนต์นะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับโดยเฉพาะที่กาญจนดิษฐ์นะครับไม่ว่าพี่สายันเคยไปกาญจนดิษฐ์หรือเปล่านะครับอยู่ตรงสี่แยกกาญดิษฐ์ไปได้เลยนะครับร้องโอมเนี่ยที่ร้านนะร้านโอมออโต้ไทยทั้ง8สาขานะครับเขาจะมีทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับก็ช่วงโล่งช่วงล่างทำโครงทำเครื่องนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ถ่วงล้อที่น้องโอมเขาบอกเขาไม่ทำสองอย่างก็คือนะครับทำสียังไม่พร้อมนะครับเพราะว่าถ้าทำผมจะทำทุกอย่างให้เหมือนกันทั้ง4สาขา8สาขาพี่หนูนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมพร้อมทุกอย่างยกเว้นทำสีกับล้างอัดฉีดนะล้างอัดฉีดกับทำสีเนี่ยให้พี่หนูทำก็แล้วกันนะผมก็จะหาที่ล้างอัดฉีดตอนนี้นะมันเป็นออโตเมติกนะครับผมก็จะหานะครับแต่ว่าออโตเมติกเนี่ยก็ต้องมีคนถูเหมือนกันนะผมจะหาสาวๆไปถู เดี๋ยวพี่สยันบอกไปล้างด้วยไปล้างด้วยกับน้องหนูนะโอเคนะเดี๋ยวไปหาทำเลสวยๆก่อนดีๆก่อนแล้วก็จะเปิดทุกอำเภอเลยเออนะครับก็ลองดูนะแต่ถึงอย่างไรนะครับน้องโอมบอกว่าถ้ามาที่ผมนะพี่หนูไม่ว่าบนเกาะสมุยนะครับผมมีตั้ง4สาขารอบเกาะสมุยนะครับไม่ว่าที่หน้าทอนนะครับแม่น้ำถ้าเคยมานะเคยไปนะหน้าทอนแม่น้ำนะครับเฉวงนะครับแล้วก็ละไมด้วยนะครับส่วนนะครับที่กาญจนดิษฐ์แน่นอนนะอยู่ตรงสี่แยกกาญดิษฐ์นะครับถ้าใครขับรถขับไรพาฟังอสมทของเราชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วก็น้องๆ นะไม่ว่าน้องเดียนะครับน้องเดียน้องนิวนะครับที่ฟังอยู่ที่นั้นบอกว่าเนี่ยฟังพี่หนูตลอดเลยนะครับแล้วก็ยิ่งก่อนหน้านี้ได้ฟังเพลงของน้องไซมอกแล้วก็หลังจากพี่หนูก็ยังฟังอยู่ฟังของน้องเดียนะครับฉะนั้นนะครับก็ผมก็มีแค่ชั่วโมงเดียวของน้องสมองก็มี2ชั่วโมงน้องเดียก็ชั่วโมงเดียวอ่ะเราก็เป็นหนุ่มเสียงไม่เพราะนะน้องเดียเนาะเอาคนละชั่วโมงก็แล้วกันแต่ถ้าอยากได้สัก2ชั่วโมงต้องไปขอนู่น ต้องไปขอน้องไซหมอกสักชั่วโมงดีไหมเพราะว่าพี่สายันบอกว่าโอ้ยอยากฟังรายการของพี่หนูนะพี่หนูแค่เขาเรียกว่าไม่ถึงแค่คืออะไรนะตั้งกาดยังไม่ชกเลยหมดเวลาแล้วเอาไงล่ะพี่ก็เรามีเวลาแค่นี้ผมพยายามที่จะพูดให้น้อยที่สุดแต่ถ้าพูดให้น้อยนะก็เปิดเพลงก็ได้แค่4เพลง5เพลงนะนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณพี่จรูนขอบคุณน้องแพรวนะขอบคุณพี่หลายคนน้องสาวอะไรต่างๆเยอะแยะโทรมาไม่ได้ขอไม่ได้ฟังแต่เขาบอกว่ายังไงได้ฟังพร้อมกันก็แล้วกันเนาะทุกคนบอกว่าพี่หนูเนี่ยโทรมาคิดถึงเท่านั้นเองโทรมาอยากให้รู้ว่าหนูฟังแต่ว่าขอเพลงไม่ได้แต่ว่าอย่างไรเดี๋ยวผมจะเปิดพระเอกจำเป็นให้นะครับของน้องเดี่ยวสุวรรณเว้นทองซึ่งเป็นเพลงใหม่นะ ครับเป็นเพลงใหม่พี่สายันบอกว่าเป็นเพลงใหม่นะแต่ว่าคนนี้นะเป็นคนที่เก่งมากนะตาบอดจริงแต่มีความสามารถรอบรู้นะครับผมก็ไม่ได้เจอไม่รู้จักเป็นส่วนตัวหรอกแต่ว่าอยากให้สนับสนุนคนลักษณะนี้

นะครับไม่ว่าการแสดงอะไรโทรมาได้เลย0654093678นะครับเดี๋ยวพาผมไปด้วยน้องเดี่ยวฟังผมถ้าใครฟังผมอยู่เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงพระเอกจำเป็นให้นะครับแล้วก็เพลงนี้นะครับของน้องเดี่ยวสุวรรณเว้นทองนะครับขอบคุณคุณพี่นะครับขอบคุณคุณพี่สายันนะครับที่นะแนะนำให้ผมเปิดเพลงเพราะๆให้ทุกคนฟังนะคะ

พระเอกจำเป็นนะครับน้องเดี่ยวสุวรรณแว่นทองนะครับตอนนี้นะครับเป็นเพลงใหม่นะครับน้องเดี่ยวเสียงแผ่แห้งๆแล้วเพราะว่านะครับใช้เสียงเยอะมีหนังตะลุงเล่นหนังตะลุงทุกคืนนะครับไม่มีว่างเลยนะฮะฉะนั้นนะเราก็ต้องรักษาเสียงอย่างผมเหมือนกันนะครับผมก็ต้องกินมะนาวน้ำผึ้งแล้วก็เกลือด้วยนะครับ

0: คำนั้นก็คือเพลงจำเป็นขอบคุณน้องเดียวสุวรรณเว้นทองนะครับเพลงนี้เหมือนกับน้องเพลงของน้องตายนะครับอรทัยนะครับเหตุผลที่ทนเจ็บนะครับ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้

0: การแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% ใช้สำหรับในบ้านกับชีวิตประจำวันทำความสะอาดบ้านห้องน้ำห้องครัวห้องอาบน้ำใช้ฉีดพืชผักสวนครัวต้นไม้ประดับทำความสะอาดในเครื่องซักผ้าดับกลิ่นน้องหมาน้องแมวใช้ร่วมกับแชมพูอาบน้ำป้องกันโรคผิวหนังรวมถึงทำความสะอาดพื้นบ้านกระจกมุงลวดผ้าม่านโต๊ะและเฟอร์นิเจอร์รีดผ้าซิงค์ล้างจานและอ่างซักล้างต่างๆและยังใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการเกษตรปศุสัตว์ประมงสิ่งแวดล้อมกำจัดกลิ่นรวมถึงใช้ในการก่อสร้างคอสลอผสมปูนและใช้หมักทำปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ำฮอร์โมนสารขับไล่แมลงโดยเฉพาะโรงแรมบ้านที่อยู่ใกล้ท่อระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็นมีคราบไขมันต้องใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพของแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
2: ครับนั่นก็คือนะครับ EM นะครับเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าช่วยสิ่งแวดล้อมให้น้ำสงน้ำเสียดีขึ้นหรือว่าถ้าใครไปเลี้ยงปรงเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยนะฮะฝั่งสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3ร้านนะไม่ว่าอยู่ที่ดอนสักร้านดอนเกลี้ยงนะครับแล้วก็ร้านสุราษฎร์แล็บนะอยู่ในเมืองแล้วก็ชัยยาด้วยร้านเกษตรพันชัยยานะครับส่วนตะกั่วป่านะครับพี่สายันบอกว่าอยากจะหาซื้อนะไม่เป็นไรพี่สายันไปที่โฮมโปรก็ได้โฮมโปรทุกสาขาจะมีนะครับก็ขอบคุณมากโดยเฉพาะโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าวัฒนแพทย์เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่ดูแลชุมชนดูแลสิ่งดูแลคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมาได้เลยนะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นในการตรวจสุขภาพเพราะว่าตอนนี้คนที่เป็นโรคหัวใจเยอะมากนะแล้วก็ไปกันแบบใจหายใจคว่ำนะครับฉะนั้นนะโรคหัวใจเนี่ยนะผมบังเอิญผมจบด้านเทคนิคการแพทย์ดูแลโรคหัวใจอยู่นะครับผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9มาเกือบ10กว่าปีโรงพยาบาลสมิติเวช10กว่าปีพอแล้วมั้ง รู้มากไปแล้วตัวเองเนี่ยเจ็บๆแน่นๆอยู่เปล่าไม่แน่ใจนะพอมีอะไรเฮ้ยนะครับต้องไปพึ่งพาสายโรงพยาบาลวัฒนแพทย์หน่อยเดี๋ยวก็ไปขอเจาะเลือดดูไขมันหน่อยนะครับไปทํา EKG หน่อยไปวิ่งบนสายพานดูที่นะไปดูกล้ามเนื้อหัวใจว่าบีบตัวไปยังไงเดี๋ยวให้หมอสวนหัวใจเลย นะครับอ่ะโอเคนะครับนั่นก็คืออย่าลืมนะโรงพยาบาลวัฒนแพทย์โทรไปได้077-965-889นะครับนี่สาขานะสาขาเกาะสมุยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับอย่างที่คุณพี่สายันนะคุณพี่จรูนนะครับแล้วก็คุณพี่ดอกหญ้าด้วยนะครับพูดเหมือนกันหมดเลยน้องหนูนะครับรายการน้องหนูชั่วโมงเดียวเองโอ้ยแค่ยังไม่ได้ชกเลยนะพี่หนูหมดเวลาแล้วนี่ก็เหลืออีกไม่ถึง5นาทีอีกแล้ว นะครับต้องลาอีกแล้วโอเคนะครับอย่างไรเดี๋ยวไปขออนุญาตขอน้องสายหมอกสักชั่วโมงได้ไหมตั้งแต่3โมงจนถึง4โมงน้องสายหมอกขอหน่อย เพราะว่า6โมงถึง5โมงเนี่ยน้องเดียนะครับน้องเดียเขาก็มีชั่วโมงเดียวต้องขอน้องสายหมอกคนสวยคนงามนี่แหละเดี๋ยวไปหาพ่อออกกี้ก็แล้วกันนะครับเอาละครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับพวกเราถ้ารักอะไรถึงเราเสียใจหรืออย่างไรเราก็ยังมีความรักเราไม่โกรธเราไม่เกลียดกันนะครับเพลงนี้นะครับน้องต่ายอรทัยนะครับบอกว่าพี่หนู

ที่มีความรักโดยเฉพาะคนที่มีลูกคนที่มีความรักเขาทำอย่างไรนะครับเราก็ต้องรักเขาอยู่ตลอดเวลานะครับเอาละครับผมมองรายการแล้ววันนี้นะพี่นะเราก็ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวก็หมดเวลา4โมงเราก็มีข่าวต้นชั่วโมงนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะผู้ที่ให้กำลังใจสปอนเซอร์ของผมมีอีกหลายตัวนะที่ไม่ได้พูดที่ไม่ได้ขายยานะครับไม่ว่ากาแฟสุขภาพเพชรสยามสมุยทีมคาแคร์นะครับ

นะของพี่นะครับของพี่ชัยศรีสุราษฎร์ด้วยนะครับเอาละครับถ้าสิ่งที่ผมพูดมานี้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจอะไรโทรมาหาผมได้0970979544529

ก็บอกว่ารักน้องคนเดียวก็คือรักพวกพี่ๆนี่แหละนะโอเคนะครับวันนี้นะครับผมดีเจหนูต้องลาไปแล้วล่ะนะครับก็เราจะอยู่กันอย่างนี้ทุกวันนะครับวันละ1ชั่วโมงจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับแล้วก็ส่วนวันศุกร์นะครับก็ไปฟังรายการไอทีใกล้ตัวของน้องแคนนอนก็แล้วกันเนาะฉะนั้นนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆก็โทรหาน้องแคนนอนนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมลาไปด้วยเพลงบัณฑิตกรีดยางนะครับขอให้น้องใครที่ส่งลูกส่งเรียนส่งลูกเรียนนะแล้วเราก็ตัดยางนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าบัณฑิตกรีดยางนะครับเอาละครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะไม่ว่านะผู้อำนวยการสถานีวิทยุนะครับนะครับสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคุณปฏิพลอัยราชธนารักษ์นะครับหรือพ่ออกกี้นะครับก็ที่อนุญาตให้ผมมานั่ง1ชั่วโมงนะครับแล้วถ้าพ่ออกกี้เขา อยากจะให้ผมมานั่งอีก1ชั่วโมงนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์วัชระด้วยช่วยฝากคุยกับพ่ออกกี้หน่อยเนาะ นะครับเอาแต่ว่าเดี๋ยวน้องสายหมอกก็เสียใจอีกนะพี่หนูอ่ะนะครับก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ถึงอย่างไรเราก็แบ่งกันฟังนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณ

น้องๆ นะที่ให้กำลังใจไม่ว่าดีเจน้องกะเพราดีเจดีเจน้องสายหมอกดีเจน้องน้องอะไรอีกคนหนึ่ง จำไม่อีกได้อีกแล้วนะแต่ถึงอย่างไรนะเราก็จะอยู่และส่วนนะสถานีที่เราส่งสัญญาณไปนะครับขอบคุณพ่อแดงขอบคุณน้องแสนดีแล้วก็ขอบคุณนะครับสถานีวิทยุสมุยทีมทีวีด้วยที่เราส่งทางออนไลน์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมลาไปก่อนพบกับผมใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับถ้าผมพูดจาไม่เรียบร้อยต้องขอประทานอภัยวันนี้ขอให้คุณโชคดีผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมอีกพรุ่งนี้เช้าถกแนวทางแก้ปัญหากลุ่มก่อความไม่สงบภายหลังนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้เกือบ1ชั่วโมงผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการพูดคุยถึงสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะมีการพูดคุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้งซึ่งจะมีการพูดคุยทั้งเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากเหตุใดและจะทำอย่างไรในการแก้ไขปัญหาโดยจะได้ข้อสรุปว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยจะนำภาพรวมและความคิดเห็นจากหลายฝ่ายมาพิจารณาซึ่งน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีสุชาติสั่งกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม24ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูงในเขตภาคเหนือที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้สั่งการมอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังติดตามและคาดการพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนทางพื้นที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกจังหวัดตราดพร้อมประเมินชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์รวมทั้งประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยกว่า 45,000 คนทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงหมั่นสังเกตบอกสิ่งบอกเขตต่างๆเช่นสีของน้ำขุ่นข้นมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมามีความพร้อมในกรณีเตรียมการอพยพ

0: ยพไปยังจุดปลอดภัยและควรจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกกต.แจ้งปมณัฐวุฒินั่งอนุกรรมการวินิจฉัยแค่57วันหลังอัยการสูงสุดแจ้งผลข้าราชการไม่เคยเข้าประชุมหรือแตะสำนวนคดีสำนักงานกกต.ชี้แจงกรณีนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.โพสต์เฟซบุ๊กและสื่อนำเสนอข่าวว่ากกต.ดึงนายณัฐวุฒิวงเนียมคนที่ถูกออกจากราชการเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่12นั้นข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงโดยการแต่งตั้งนายณัฐวุฒิเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่12หลังจากนั้นสำนักงานได้ทำหนังสือถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติงานแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อ19เมษายน2562ว่านายณัฐวุฒิได้พ้นจากการเป็นข้าราชการอัยการแล้วสำนักงานจึงได้แต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าทำหน้าที่แทนนายณัฐวุฒิที่สำคัญนายณัฐวุฒิมีชื่อดำรงตำแหน่งเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่12เพียง57วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและไม่เคยได้รับเชิญจากสำนักงานให้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่12ไม่เคยเข้าร่วมประชุมหรือพิจารณาคดีใดๆรวมถึงไม่เคยได้รับบรรดาเอกสารใดๆจากสำนักงานดังนั้นข้อกล่าวอ้างว่านายณัฐวุฒิสามารถล่วงรู้หรือเข้าถึงข้อมูลคดีต่างๆในสำนวนการสืบสวนไต่สวนของสำนักงานจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: ทำเคสใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้า

0: โอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 今日饭，
1: 今日饭
0: ，Music Time，Music Time， เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงา

0: 끝끝난 펀.
1: 끝끝난 펀.
0: Music Time. Music Time. เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear.

ฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Mcord Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: วันดีวันนี้แม่ทางคูณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5

0: หน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมประคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
1: ช่วงเย็นอากาศไม่ร้อนนะครับแต่มีเรื่องร้อนๆหลายเรื่องทีเดียวทั้งเรื่องที่ภาคใต้เรื่องคดีหัวสวแล้วก็วันนี้สื่อก็พาดเลยนะฮะว่าศาลเดือดเลยนะคือมีการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมหรือว่าย่อว่ากบส.เขาคัดมาจากผู้พิพากษาผู้ทรงคุณวุฒินะทั้งหมดเนี่ย12ท่านเป็นตัวแทนจากศาลชั้นต้น4ท่านศาลอุทธรณ์4ท่านแล้วก็ศาลฎีกา4ท่านรวมเป็น12ท่านนะวันนี้ในการประชุมเนี่ยทั้ง12ท่านเนี่ยมีมติเหมือนกันทั้ง12ท่านเลยนะครับก
2: ็
1: คือเห็นควรให้ประธานศาลฎีกาเนี่ยบรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาการบังคับโทษทางอาญานะโดยมีบันทึกข้อความให้เหตุและผลนะครับว่าศาลยุติธรรมเนี่ยมีภารกิจหลักและเป็นผู้นำในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและความมั่นคงของสังคม
3: ฉีดเรื่องโปรแกรมพี
2: ครับค่ะ
1: แต่ว่าปรากฏว่ามันเกิดสภาพในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการบังคับโทษทางอาญาครับที่มีการลดโทษในชั้นบังคับโทษในคดีร้ายแรงที่มีโทษสูงบางรายมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแต่กลับได้รับการลดโทษในชั้นบังคับโทษทางอาญาหลายครั้งทำให้รับโทษสุทธิเพียงเล็กน้อยซึ่งแตกต่างจากโทษตามคำพิพากษาอย่างมากทำให้สังคมเกิดความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบและกรณีการกลับมากระทำความผิดซ้ำของผู้พ้นโทษบางรายโดยโทษที่กระทำนั้นก็ความผิดร้ายแรงทั้งที่มีพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงซึ่งก็ใช้บังคับอยู่ทำให้สังคมรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตร่างกายทรัพย์สินรวมถึงการเป็นอยู่อย่างปกติสุขศาลยุติธรรมในฐานะผู้นำในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและความมั่นคงของสังคมจึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาการบังคับโทษทางอาญาการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยให้แก่สังคมนะก็เอาเป็นว่าศาลท่านจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแล้วก็ท่านก็จะมาหาทางที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของศาล
2: แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาการบังคับโทษทางอาญาและมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำที่มีประสิทธิภาพมีการอธิบายเพิ่มค่ะว่าคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมทุกท่านเนี่ยได้ร่วมกันลงลายมือชื่อขอให้บรรจุการประชุมสืบเนื่องมาจากปรากฏทางสื่อมวลชนว่าศาลมีคำสั่งพิพากษาประหารชีวิตแต่จำเลยถูกควบคุมตัวในระยะเวลาสั้นไม่เป็นไปตามคำพิพากษาและได้รับการปล่อยตัวมาจากเรือนจำและไปทำความผิดซ้ำก็กรณีเล่าตาคือฟางเส้นสุดท้ายก่อนหน้านั้นก็ไอ้ที่คดีที่ชลบุรีใช่ไหมคะที่ในศาล
1: ครับ
2: มันก็ด้วย4

0: ทั้งหมดเนี่ยนะคะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก็มีตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นก็จะมีอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้แล้วก็อธิบดีผู้พิพากษาภาค2พอมากรรมการบริหารศาลยุติธรรมก็จะมีคุณจุมพลชูวงศ์เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค1แล้วก็มาท่านผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค2มีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คือคุณท่านสุนทรียาเหมือนพะวงศ์แล้วก็ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์อีกท่านหนึ่งคือคุณสุวิชาสุขเกษมพไทยอันนี้เป็นกรรมการนะคะส่วนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมชั้นศาลฎีกา1คุณวราวุฒิท่านวราวุฒิ
1: ภาวทัศน์ศิลป
0: ์ค่ะประธานศาลประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาท่านที่สองท่านอำนาจโชติชวรานนท์ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลฎีกาท่านที่สามท่านสถาพรวิสาพรมผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาและท่านที่สี่ท่านเริงศักดิ์วิริยะชัยวงศ์ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามีผู้หญิงอยู่ท่านเดียวนะฮะคณะกรรมการเนี่ยก็แต่ทั้งสี่ท่านทั้งสิบสองท่าน
1: เป็นกบส.
0: ตรงกันหมดพี่วิสารต้องมีตั้งคณะกรรมการอีกแล้วคณะกรรมการเนี่ยจะทำอะไรยังไงได้คะในเมื่อศาลเนี่ยจะพิพากษาติดคุกเท่าไหร่ก็ตามแต่คนที่มีอำนาจเหนือศาลก็คือราชทัณฑ์นะคะศาลให้ประหารชีวิตให้ติดคุกตลอดชีวิตแต่พอถึงราชทัณฑ์8ปีเขาปล่อยคุกออกมาจากคุกก็ทำได้แล้วศาลเนี่ยจะไปบังคับไปบังคับราชทัณฑ์ได้ยังไงอะคะคือจะเรียกว่ายึดอำนาจคืนจะยึดยังไง
1: ไ
0: เป็นเรื่องที่แบบว่ากัดกุ้มกันมานานแล้วตำรวจกว่าจะจับกว่าจะเอาขึ้นศาลได้ทนายอัยการกว่าจะไปสู้จนเอาติดคุกได้สุดท้ายราชทัณฑ์ใหญ่สุดค่ะปล่อยออกจากคุกเลย8ปีจบ
1: ก็ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในส่วนของศาลท่านจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะท่านเองก็คงยังไม่ได้ข้อสรุปหรอกว่าจะทำไงท่านจึงได้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาปรับปรุงเรื่องการบังคับโทษนะฮะซึ่งผมก็คิดง่ายๆนะว่าศาลท่านก็คงดูข้อกฎหมายว่าท่านสามารถที่จะพิพากษาแล้วก็ให้มันมีผลไปถึงขั้นตอนของการบังคับโทษเลยก็ต้องดูอำนาจของท่านว่าท่านอาจจะต้องคลิกดูว่ามันมีข้อเพราะว่าเห็นท่านงัดท่านเอามาอันหนึ่งไงเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะท่านดูความผิดที่ทำซ้ำคือความผิดที่ทำซ้ำอะไรต่างๆเหล่านี้นะ
0: บางทีมันก็ไม่ใช่ความผิดที่ทำซ้ำหรอกพี่ไพศาลกว่าจะจับได้ก็อายุ70ทำผิดมาตลอดชีวิตมาจับได้อายุ70
1: พอเข้าแล้วก็เข้าข่ายเรื่องผู้สูงอายุ
0: ทั้งสูงอายุทั้งอายุมากทั้ง อยู่มาตลอดจน70ปีไม่ได้ทำความดีพอเข้าคุกปุ๊บยอดเยี่ยมกระเทียมดองมีความดีขึ้นมา8ปีออกมายังไม่เคยโดนจับเลยค่ะ
1: ครับฮะก็เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่อย่างน้อยมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าศาลท่านรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากศาลท่านไม่นิ่งเฉยนะท่านไม่นิ่งเฉยท่านคือท่านขยับอย่างนี้แสดงว่าท่านเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาจริงนะผมคิดว่าท่านไม่มีอำนาจโดยตรงแต่ก็เชื่อว่ามันจะมีแรงสั่นสะเทือนไปถึงส่วนที่อยู่กลางน้ำปลายน้ำนะใช่ไหมเพราะว่าถ้าคิดว่าศาลท่านเป็นการตัดสินความผิดถูกเนี่ยเป็นต้นน้ำเนี่ยกลางน้ำปลายน้ำที่จะต้องมาทั้งราชทัณฑ์กรมบังคับคดีอะไรต่างๆตรงนี้ก็อาจจะต้องหนาวๆกันบ้างถ้าศาลท่านเกิดขยับขึ้นมามากๆนะ
0: เหลือแค่ศาลนะพี่เลยศาลที่รู้ร้อนรู้หนาววันก่อนที่ท่านยืนที่ท่านดูท่านรัฐมนตรียุติธรรมยืนแล้วก็ราชทัณฑ์

0: ันยืนข้างๆก็ช่วยกันคุยสองคนให้สัมภาษณ์นักข่าวดูฟึดฟัดกับนักข่าวอยู่เหมือนกันนะเวลาโดนจี้
1: คือท่านก็โอเคแล้วมันหลักเกณฑ์มันดูแล้วมันน่าจะมีปัญหาแต่สรุปแล้วก็คือว่าราชทัณฑ์ก็ทำทุกต้องทุกอย่างท่านก็ยืนยันอย่างนั้นคือจะไปบอกว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติไม่ใช่เรื่องปกติแต่พี่รู้ว่าหลักเกณฑ์มันอาจจะต้องไปยกเครื่องกันใหม่ท่านก็ว่าไปงั้นซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีการพูดในลักษณะนี้ทุกครั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องว่าเอ๊ะทำไมโทษสูงขนาดนี้แล้วรับโทษน้อยจังเลย
0: คือถ้าเขาทำผิดป่านนี้อธิบดีราชทัณฑ์คงต้องติดคุกติดตารางไปแล้ว ไม่มีคดีไม่มีคดี ไม่มีความผิดอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเขาทำถูกค่ะ
1: เพราะมันไม่ได้เกิดเฉพาะเล่าตามันเกิดกับคดีใหญ่ๆมาเยอะคดีนักการเมืองคดีจีทีจีเกอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมเราก็เคยคุยในรายการเราว่าติดจริงๆแล้วเหลือเท่าไหร่กันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยรัฐมนตรีเหลือเท่าติดจริงๆเท่าไหร่รัฐมนตรีช่วยเท่าไหร่ข้าราชการคนละเท่าไหร่มันก็รู้กันอยู่ตัวเลข
0: คือเขาไม่ยุ่งตรงนี้เพราะว่าทุกคนมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากช่องว่างตรงนี้ถูกไหมคะมันไม่ใช่แค่พ่อค้ายาเสพติดเท่านั้นที่ได้ประโยชน์นักการเมืองในคดีทุจริตคอร์รัปชันข้าราชการในคดีทุจริตคอร์รัปชันก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นก็เลยไม่มีใครอยากจะไปแตะค่ะ
1: อ้าวเดี๋ยวเราก่อนจะพักกันเรามีข่าวดีๆมาฝากกันก่อนนะครับคุณอัน
0: ค่ะก็เดี๋ยวนะคะทีมมีเรื่อง
1: ก็
0: คือว่าทางกระทรวงพลังงานและกฟผ.ค่ะได้จัดทำภาพยนตร์เรื่อง Her in Flames เธอในภาพนั้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงค่ะโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ร่วมกับบริษัทบอร์ดคาสต์ไทยเทลวิชั่นเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Her in Flame เธอในภาพนั้นที่จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดเรื่องราวความรักความทรงจำและความผูกพันเหนือกาลเวลาโดยมีภาพถ่ายเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบเรื่องราวจากอดีตที่เชื่อมโยงเข้ากับเรื่องราวในปัจจุบันโดยหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ปรากฏในภาพยนตร์คือเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทำหน้าที่กักเก็บน้ำผลิตไฟฟ้าการชลประทานและบรรเทาอุทกภัยตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดอุตรดิตถ์และชุมชนบ้านห้วยต้าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการศิลปาชีพในการส่งเสริมทอผ้าและหัตถกรรมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเสนอเรื่องราววิถีชุมชนตลอดจนความสวยงามและเอกลักษณ์ของผ้าไทยอีกด้วยภายในงานเปิดตัวภาพยนตร์ยังมีการจัดเทศกาลภาพถ่าย Her in Frame เธอในภาพนั้นถ่ายทอดภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ส่งฉายพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ Story in Frame เรื่องราวในภาพนำเสนอภาพจากภาพยนตร์และเบื้องหลังการถ่ายทำค่ะสำหรับภาพยนตร์ Her in Frame เธอในภาพนั้นได้จัดฉายรอบพิเศษจำนวน10รอบให้ประชาชนภูมิภาคต่างๆรับชมฟรีเมื่อวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพ็กซ์4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลาค่ะ
1: ครับส่วนหลักสูตร
0: โค้งสุดท้ายหลักสูตร
1: โค้งสุดท้ายเหลือ5คนแล้วนะคุณนัน
0: ใช่ค่ะ MCO of ASEAN เนี่ยเดี๋ยวพอเรียนอ่านจบนี่น่าจะเต็มละเข้มข้นนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มได้ฟังอาจารย์พลฤทธิ์อาจารย์ปิติแสงนาดร.อภิสารวานิชดร.อัดแต่เวลาพูดอะไรแบบน่าไปฟังต่อค่ะ
1: ไปหัวอัดไปหัวอัด
0: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นกูรูทั้งนั้นเลยอ่ะเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านคุ้มจริงๆไอ้ที่ว่าฟังกันเป็นแฟนมาตลอดอ่ะไปอบรมแบบมันต้องมีพิเศษสิไม่มีพิเศษได้ไงใช่ไหมคะพี่ไพศาลไม่ใช่ว่าฟังอย่างนี้แล้วคิดว่าโอเคมีลึกกว่านี้อีกค่ะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้หมดเลยนะคะมือหนึ่งกูรูด้านอาเซียนเนี่ยรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่เขาทำมากับมือรู้จริงๆเนี่ยเราเชิญมาเป็นวิทยา

0: ยากรเลยค่ะจะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนและยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์สื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่าอบรมเพียง 59,000 บาทนี่อาจจะเป็นสะพานสำคัญที่ทำให้ท่านมีจุดเปลี่ยนในการทำธุรกิจนะคะเปิดรับสมัครจนถึง29สิงหาคมนี้ค่ะโทรได้เลยค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649เรียนขอพูดเพิ่มๆนิดหนึ่งเถอะเรียนดูข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคใต้แล้วค่ะพี่ไพศาลปั๊มน้ำมันก็โดนทำร้านสะดวกซื้อก็โดนทำโรงไม้ยางพาราก็ไม่รอดบางทีอะไรถ้ามันลำบากนักนะฮะลองมาหาความรู้ใหม่ๆหาช่องทางใหม่ๆในการทำธุรกิจดีกว่าค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เห็นด้วยครับพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: 9 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: กลับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
5: ค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใหญ่ใส่ค่ะ
4: กกต.แถลงเรียบร้อยแล้วนะครับว่าวันที่28สิงหาคมนี้ชี้ชะตาคดีหัวสว.เมื่อเช้าเราคุยกันเราบอกว่าเอ๊ะจะเป็นวันจันทร์ที่31หรือว่าอาจจะต้อง1 2 3 4
5: กันยาหรือเปล่า28นี่คือศุกร์นี้เลย
4: แล้วก็วันศุกร์นี้เลยนะวันนี้24ก็อีกไม่กี่วันนะฮะ
5: เพราะอะไรรู้ไหมคะพี่วิสารคะเพราะว่าถ้าช้าไปอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์ยิ่งชี้ว่าหลักฐานออกมาอีก เดี๋ยวก็จัดสัมมนาอีก
4: ครับ
5: เพราะว่าปล่อย
4: ครูน้อยออกมาแล้วไงปล่อยระดับครูน้อยครูพี่เลี้ยงมาแล้วเกรงว่าเดี๋ยวยังมีเวลาอีก2วันจะปล่อยชุดครูใหญ่ยุ่ง
5: ใช่เพราะว่าเขาก็จะใช้โอกาสวันเสาร์อาทิตย์ที่แบบข่าวน้อยๆใช่ไหมคะ
4: ใช
5: ่นั่นแหละไม่รู้ใครวางแผนให้แต่ว่ามันโอเคเลยทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องได้เห็นข้อมูลอะไรพวกนี
4: ้ไม่รู้ว่าเขาไปจองโรงแรมหรือเปล่าอาจจะต้องขอคืนมาจัง
5: ถ้าเกิดว่าช้าไปจนถึงอาทิตย์หน้าโดนอีกวันอาทิตย์นี
4: ้ก็กกต.บอกว่าได้สรุปได้พิจารณาสำนวนคดีเนี้ยสารคำร้องเนี้ยเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่18สิงหาคมก็คือเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วนะทำให้ต้นสัปดาห์นี้กกต.ไม่มีการนัดประชุมเนื่องจากมีกกต.บางท่านติดภารกิจด้วยแต่ว่าก็ได้ตกลงประชุมกันครั้งสุดท้ายแล้วว่าจะให้กกต.แต่ละท่านเนี่ยได้นำประเด็นที่เจ้าของสำนวนได้รายงานข้อซักถามข้อสังเกตกกต.เกี่ยวกับสำนวนความผิดของผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งข้อกฎหมายเนี่ยให้ไปพิจารณาและเขียนมติของตัวเองก่อนที่จะมาฐานมติกันในการประชุมวันที่28สิงหาคมนี้เวลา 13:00 นครับท่านนี้กกต.ได้พิจารณาสำนวนรวมเนี่ย7ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ประกอบไปด้วย1ข้อหาว่ากรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้การช่วยเหลือผู้สมัครให้ได้รับเลือกเป็นส.ว.ตามมาตรา76วรรค1หรือไม่ 2. ตัวผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นส.ว.ตามมาตรา76วรรค2หรือไม่ 3ผู้สมัครเองไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดคือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2567ที่ออกตามมาตรา70และมาตรา36หรือไม่4มีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อให้อันทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่นะให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77วงเล็บ1หรือไม่ถ้ามีการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77วงเล็บ3หรือไม่6มีการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา79หรือไม่และ7สุดท้ายนะฮะขวาสุดท้ายผู้มีสิทธิ์เลือกเนี่ยเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือผู้เลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81หรือไม่ทั้งนี้การลงมติกกต.จะเป็นการลงมติผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลครับ
5: 229คนนะคะ
4: โดยมีผู้ที่ถูกกล่าวหาในคำร้องเนี่ย229คนประกอบไปด้วยผู้ดำรงตำแหน่งสว.ชุดปัจจุบัน138คนและกรรมการบริหารพรรคและเครือข่ายพรรคการเมือง91คนขณะที่ในส่วนของสำนักงานกกต.โดยในคันชิดเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ก็ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการกกต.เมื่อได้รับสำนวนก็ได้มีการเห็นยืนตามมติคณะไต่สวนชุดที่26เมื่อเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดหรือข้อโต้แย้งนะฮะนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ในขณะนั้นได้ตั้งอนุชุดที่36แยกขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีนี้เฉพาะนะแยกขึ้นมาตั้งอนุชุดที่36แยกขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีนี้โดยเฉพาะเมื่อวันที่25กันยายน68และหลังจากนั้นเนี่ยคณะอนุชุดที่36เนี้ยในวันที่12มีนาคม2569เมื่อต้นปีนี้เองมีมติ5-2ว่า
5: ให้ยุติเรื่อง
4: ควรให้กกต.ยุติเรื่อง

0: เนื่องจากข้อกล่าวหาต่อผู้ถูกกล่าวหาคดีอ้วสวทั้งหมด229คนล้วนไม่มีมูลความผิดนะฮะแต่ว่าในส่วน229คนเนี่ย
1: คณะอนุที่ว่า
0: ชุดที่26เขา
1: ชุดที่6บอกว่าผิดหมดเลย229คนฟ้องไปเลยสว138คนเครือข่ายพรรคการเมือง91คนแค่บอกกรรมการบริหารและเครือข่ายพรรคการเมืองก็รู้แล้วว่าเขาโยงว่าเกี่ยวข้องอ่ะนะฮะแต่พอมาวันที่12มีนาคมเนี่ยชุดที่ตั้งขึ้นใหม่อ่ะบอกว่าสะอาดผุดผ่องหมดเลยทั้ง229คนสักคนก็ไม่มีที่ผิดอ่ะที่ไหนสัก
0: ครับครับคือ229คนเนี่ยที่เป็นคณะกรรมการชุดที่26ที่ไต่สวนนะสอบสวนแล้วเห็นว่ามีความผิดก็ต้องส่งให้นายทะเบียนต้องส่งให้นายทะเบียนวินิจฉัยนายทะเบียนเนี่ยก็คือเลขากกต.ก็คือคุณแสวงบุญมีแต่คุณแสวงเนี่ยมอบให้รองเลขาทำหน้าที่แทนปรากฏว่ารองเลขาก็คือนายคันชิตเจริญอินเนี่ยนะซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาคุณแสวงบุญมีเนี่ย เมื่อได้รับสำนวนก็ได้มีความเห็นยืนตามมติของคณะไต่สวนชุด26คือนายทะเบียนดูแล้วโอเคเห็นควรฟ้องก็คราวนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ส่งไปที่คณะกรรมการชุดใหญ่คุณอินทิพรบุญประคองบอกโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวเสียวก็เลยตั้งคณะอนุชุดขึ้นมา7ใหม่7คนเลย
1: ที่
0: ขามีทั้งหมด35เนี่ยตั้งเป็นชุดที่36แยกขึ้นมาเลือกเอาคนนี้จากคณะนี้เอาคนนี้จากคณะนี้เอาคนนี้จากคณะนี้รวมไม่ได้7คนเนี่ยปรากฏว่า5ต่อ2เห็นควรให้ยกคำร้องทั้งหมด
1: ตอนที่ไปเลือกมาเขาถามก่อนหรือเปล่าคะว่าจะมีความเห็นว่ายังไง
0: เพราะว่า
1: สำนวนมันมีอยู่แล้วไงฮะสมมติมาถามพี่ไพศาลว่ามาเป็นกรรมการเรื่องนี้มีความเห็นยังไงไม่แน่ใจว่าเขาถามก่อนหรือเปล่า
0: บางคนเขาบอกว่าทีแรกว่าจะเลือกมาเจ็ดเลยเอาห้าพอดีกว่าเอาสักสอง
1: ก็นี่ไงคนที่เห็นว่าเขาเก่งอ่ะมีสักสองคนที่แบบ
0: มันเรื่องพอม
1: ีทั่วอะไรเงี้ยมันดูพอโอเคอะค่ะ
0: ไปเสียค่าม
1: าห้าสองแต่ถ้าแบบ
0: เจ็ดสูงเนี่ยดู
1: แต่ไม่แต่ถ้ามาสามสี่ก็ดูหวานเสียวไป4-2ก็ยังไม่เอาเลยเอา5 4-3ก็ไม่เอาเนี่ย
0: เอา5-2
1: มันบาดเสียวเอา5-2
0: ครับ
1: เก่ง
0: ก็เดี๋ยวก็เขาวันที่28เขาก็จะโหวตเป็นความเป็นรายบุคคลมันก็มีโอกาสสูงนะคุณนันเป็นไปได้ว่าจะโดนบางคน
1: เอาต้องโดนอยู่แล้วมันน่าเกลียดไปไปซ
0: านเพราะว่าเขาจะไล่ลงมติเป็นรายบุคคลก็ต้องดูมติดูเป็นคนๆแบบ
1: ผลิตเขาบอกว่า
0: 200กว่าคนนี่โอ้โหแบบเหนื่อยเหมือนกันนะ
1: พวกน้ำเงินอ่อนเนี่ยจะโดนพวกน้ำเงินเข้มไม่โดนแล้วการเมืองแต่อันนี้ผลิตไม่ได้พูดแต่ที่ฉันว่าการเมืองน่าจะรอดหมด
0: ก็
1: โดนบ้างไม่โดนเกินไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับพักสักครู่ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับคุณนันท์ครับ
3: พี่ไพศาลคิดว่ายิ่งชีพเขามีอะไรที่ต้องกลัวอีกบ้างไหมคะอย่างที่เขาขู่ว่าก็รายตัวมาเลยไม่ฟ้องใครก็เปิดหลักฐานคนนั้นอย่างเงี้ย
2: ก็เขาก็โดนไปหลายคดีแล้วก็จะเพิ่มไปมากกว่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร
3: ใช่ไหมอาเดย์ก็ว่าเขาเหมือนรับรู้เหมือนเขาแรงขึ้นด้วยนะก่อนหน้านี้เขายังจะพูดแบบน้ำเสียงนุ่มๆกว่านี้อันนี้ดูเหมือนกับเขาเหมือนเพิ่มเนื้อหาอาจจะเท่าเดิมเพิ่มเติมแอคชั่นอะไรอย่างเงี
2: ้ยก็คงจะคาดเดาอะไรอยู่ในใจด้วยคาดเดาซะถ้าให้ผมเดาว่าเขาคาดเดาอะไรก็เดาว่าเขาคิดว่าน่าจะหลุดทั้งหมดหรือว่าแทบจะเรียกว่าก็จะเหลือคนที่โดนจริงๆเนี่ยไม่แทบจะไม่มีแทบจะไม่มีนัยยะอะไร
3: อ
2: ันนี้เป็นที่มาที่ทำให้เขาก็
3: เต็มที่เลยใช่ไหม
2: เต็มที่เลยเพราะว่าจะไปเปิดในภายหลังมันก็
3: ไม่มีประโยชน์อะไร
2: น้ำหนักมันก็คงไม่แรงเท่ากับเปิดมาแต่ตอนนี้ไปเลย
3: ค่ะดูคุณพาราดอนกับคุณกรวีเขาวิ่งตกไหมพี่นายจ๋าดูที่ให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะดูเขาก็ชิวๆนะคะ
2: เขาก็คือเขาก็พยายามเขาก็พยายามงัดข้อกฎหมายนะว่าอันนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลคือเขาอาจจะคุยโทรคุยอะไรกับใครเพราะว่าอย่างคุณกรวีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นนักการเมืองอยู่ในอ่างทองมา20ปีตำนานผู้ใหญ่บ้านใครต่อใครก็รู้จักหมดเพราะเขาจะคุยอะไรกับใครไม่เรื่องไม่ประหลาดแต่เขาสงสัยก็คือว่า
3: แต่ข้อมูลมันได้ไง
2: คุณยิ่งชีพเนี่ยไปเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างนั้นได้อย่างไรซึ่งอันนี้มันเป็นผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะเป็นเรื่องข้อกฎหมายที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือไม่ใช่อะไรแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองก็ยังต้องในบางเรื่องบางอะไรก็ยังต้องดูเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะถ้าอยู่ในสำนวนเนี่ยบางเรื่องยังต่างบางเรื่องก็อาจจะเปิดเผยไม่ได้
3: อ
2: ัน
3: นี้เขาคงจะเอามาจากสำนวนใช่ไหมคะมันถึงได้มีขนาดนั้นนะ
2: คะก็จู่ๆไปเมคอะไรมาว่ามีใครโทรมาอะไรเงี้ยคงมันเกินจินตนาการมันก็คงจะมีอะไรอยู
3: ่
2: แต่ว่ามันจะเป็นหลักฐานที่จะไปผูกมัดได้มากน้อยแค่ไหนในทางสำนวนของคำร้องอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเนื้อหาไปขนาดไหนถึงขั้นไปคือรู้แต่ว่ามันมีการโทรคุยกันแต่ว่ามันมีเนื้อความไหมอะไรไหมนี่เราไม่ทราบนะก็คืออันนี้ผมว่าเป็นเรื่องนั่นน่ะเป็นเรื่องที่แบบในขณะนี้มันทางฝ่ายสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหลายท่านเนี่ยเขาคงจะรอเรื่องข้อกฎหมายให้มันจบซะก่อนแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาคงจะมีทั้งเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็การชี้จงชี้แจงอะไรตามมาเยอะแต่ว่าถ้าเรื่องข้อกฎหมายถ้าเขาหลุดหมดอย่างเงี้ยนะเขาก็ดูจะต้องได้เขาก็ดูจะเป็นต่อในเรื่องพอทุกกระบวนการมันจบหมดแล้วกกต.ไม่รับคำร้องแล้วคุณจะทำอะไรยังไงเขาก็คงจะสู้คราวนี้ถ้ายังแฉยังเปิดอะไรอยู่เขาก็ใช้เรื่องข้อกฎหมายเต็มที
3: ่
2: ทางยิ่งถ้าไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองในฐานะที่เป็นสสอย่างคุณยิ่งชีพด้วยก็น่าจะหนัก
3: อุ้ยสสพูดได้ก็พูดได้เฉพาะในสภาค่ะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข้างหน้าก็โดนหมดอะค่ะไม่เชื่อไปถามโรมดู
2: ก็ผลิตก็น่าจะโดนจะไปไหนคดีกันกัน
3: ใช่ค่ะ
2: ผลิตก็น่าจะโดน
3: ถึงอยู่ในสภาแต่ไม่ได้พูดในที่ประชุมออกมายืนแถลงข้างหน้าย
2: ืนแถลงบนโพเดียมอะไรอย่างเงี้ยนะ
3: ค่ะเหตุการณ์ทางภาคใต้เนี่ยถ้า

ฟังอาจารย์ปณิธานมาฟังบรรดานักวิชาการเนี่ยรู้สึกน่าตระหนกตกใจถึงความด้อยประสิทธิภาพของการจัดการของระบบรัฐของเราก็แล้วกันแต่คนที่เป็นฝ่ายการเมืองแล้วพูดได้ทำให้เรารู้สึกว่าวัดน่ากลัวมากก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะคุณศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่เป็นประธานคณะ

0: ไม่ได้หารือกับนายกหรอกไอ้ตอนให้สัมภาษณ์ตอนเช้าเลขาสภาความมั่นคงแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้ก็เขาก็แต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการเข้าไปพบที่ทำเนียบกันหมดแล้วล่ะก็ได้มีการหารือกันหมดแล้วแต่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราน่าเป็นห่วงต้องยอมรับความจริงเรื่องของการข่าวทราบว่าเราก็รู้ล่วงหน้าในเรื่องการปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้นต่อไปต้องมาดูว่าจะดําเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าต้องมาประเมินสถานการณ์ว่าผู้ก่อการร้ายครั้งนี้เป็นใครมาดูว่าการเตรียมความพร้อมของเราต้องรัดกุมขึ้นในทุกจุดข่าวอาจจะรู้ล่วงหน้าแต่รู้ว่าปฏิบัติการเมื่อไหร่ยังคาดการไม่ดีพอบางครั้งการปฏิบัติการอย่างนี้มันก็กระจายไปไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมานั่งดูกันแต่พออาจารย์ปณิธานวัฒนายกรให้สัมภาษณ์นะอาจารย์ปณิธานนี่ไปให้สัมภาษณ์กับเพจหมาเฝ้าบ้านนะคะพี่ไพศาลก็มันอาจารย์ใช้คำว่า22ปี23ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนไม่คิดนะคะว่ามาวันนี้เนี่ยเวลาที่ไปเจรจากับกลุ่มพวกเนี้ยเขาจะตั้งโต๊ะเลยว่ามีการแบ่งแยกดินแดนเจรจาเพื่อขอแบ่งแยกดินแดนย้อนกลับไปไม่น่าเชื่อว่าจะมีวันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง22ปี23ปีที่ผ่านมาหลายคนไม่นึกว่าเราจะมาถึงวันนี้นะครับที่บนโต๊ะเจรจามีการปักธงชัดเจนว่าจะแบ่งแยกดินแดนสถานการณ์ไฟใต้ระอุเดือดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนศักยภาพใหม่ของกองกำลังติดอาวุธที่ฉวยโอกาสย้อนสอนรัฐแบบอุกอาจแล้วก็เป็นสัญญาณเตือนว่ารัฐบาลอาจกำลังสูญเสียการกลุ่มสภาพในพื้นที่และถึงเวลาต้องทบทวนยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เพื่อรับมือวิกฤตที่ซับซ้อนกว่าเดิมค่ะแม้จะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่กลับประเมินสถานการณ์ที่ต่ำไปปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนเห็นถึงความพร้อมการข่าวที่แม่นยำไม่ใช่การข่าวของฝ่ายเรานะคะพี่ไพศาลการข่าวของฝ่ายตรงข้ามที่แม่นยำและศักยภาพใหม่ของกลุ่มติดอาวุธที่สามารถบุกโจมตีเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์และสถานที่ราชการเพื่อหักหน้าฝ่ายความมั่นคงได้อย่างเป็นเสร็จประเด็นนี้เป็นการสวนกลับย้อนสอนกองกำลังของรัฐเขาบอกให้เห็นถึงศักยภาพใหม่ของกองกำลังติดอาวุธเขามีชื่อปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะคะอาจารย์วิทยาบอกว่าเขามีชื่อปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะครับว่าเป็นปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจและหนึ่งในประเด็นที่น่ากังวลที่สุดจากเหตุการณ์นี้คือข้อสงสัยเรื่องข้อมูลความลับของราชการที่อาจรั่วไหลไปถึงมือผู้ก่อเหตุการที่กลุ่มติดอาวุธสามารถเคลื่อนที่ก่อเหตุได้หลายจุดโดยไม่เผชิญหน้ากับด่านตรวจเลยทำให้เกิดข้อกังขาเรื่องหนอนบ่อนไส้ซึ่งแม่ทัพภาคสี่ออกมายอมรับไกลๆผ่านสื่อว่าอาจมีเจ้าหน้าที่บางส่วนเข้าไปพัวพันกับธุรกิจมืดและขบวนการผิดกฎหมายปัญหานี้จึงสร้างความซับซ้อนและทำลายความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในรัฐของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่อย่างรุนแรงอาจารย์ปณิธานวัฒนายกรบอกว่าจังหวะการวิ่งเนี่ยไม่เจอด่านก็แสดงว่ามีข้อมูลวงในนะครับว่าด่านจะอยู่ตรงไหนมีการพูดกันแล้วนะครับว่าความลับทางฝ่ายเรารั่วไหลหรือไม่มีหนอนบ่อนไส้หรือไม่
1: ก็วันนี้นายกก็ทั้งเรียกประชุมสภาความมั่นคงนะแล้วก็อาจารย์วันนอก็เข้าหาลือเห็นว่าคุยนายกยาวอยู่เป็นชั่วโมงอยู่คุณชัดชัยบางชวดเลขาสมช.เนี่ยบอกการประชุมวันนี้ซึ่งนายกเป็นประธานมีการประเมินสถานการณ์ซึ่งขณะนี้กองทัพภาค4ก็ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจและพิสูจน์ทราบกลุ่มที่มาก่อเหตุส่วนที่มีการอุดช่องโหว่ไม่ให้มีการก่อเหตุได้อย่างไรบ้างนั้นคุณชัดชัยบอกว่าทราบมาว่าขณะนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้ากำลังควบคุมและดูแลสถานการณ์ตั้งแต่วันแรกที่มีเหตุความไม่สงบแล้วและมีการวางเป้าหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเป็นหลัก เพราะเรื่องดัง

0: กล่าวกระทบกับประชาชนโดยตรงทางร้านค้าที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดบ่อยครั้งเกิดจากปัจจัยอะไรคุณชัดชัยบอกว่าโดยพื้นฐานเหตุดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเกิดการก่อความไม่สงบหลายจุดมาแล้วหลายครั้งปีนี้เกิดมาแล้ว2ครั้งซึ่งอาจจะเกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือคนในพื้นที่ที่จะแสดงการตอบโต้หรือแสดงสัญลักษณ์ต่อภาครัฐที่มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการจึงเป็นไปได้ที่ฝ่ายตรงข้ามจะตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงของรัฐส่วนเรื่องจำนวนเหตุการณ์ต้องแยกแยะไปดูไม่ใช่ว่าวางเผากล่องหนึ่งกล่องจะเป็นหนึ่งเหตุการณ์จึงต้องประเมินเหตุการณ์ตรงนั้นว่าหนักเบาอย่างไรจึงจะนับเป็นจำนวนหากจะนับว่าเผายางรถยนต์หนึ่งเส้นเป็นหนึ่งเหตุการณ์คงจะละเอียดมากเกินไปผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะมีการก่อเหตุในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาช่วงปลายเดือนนี้คุณจักรชัยย้ำว่าไม่กังวลมีความพร้อมที่จะดูแลประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและทราบว่าผู้บัญชาการฐานบกของทัพภาคที่4ดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ส่วนเป้าประสงค์ในการก่อเหตุเป็นการปลุกปั่นหรือไม่คุณจักรชัยบอกว่าหากสังเกตว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตมีเพียงทรัพย์สินเสียหายหากนับจำนวนจะมีที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ15แห่งส่วนเหตุที่เหลือเป็นการวางเพลิงจึงต้องเป็นเรื่องที่ไปดูต่อว่าใครทำอะไรอย่างไรและเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายกองทัพภาค4กำลังดำเนินการอยู่ด้วยเมื่อถามว่ามีการประสานชายแดนไทยมาเลเซียให้สกัดผู้ก่อเหตุที่อาจหลบหนีออกนอกชายแดนหรือไม่เลขาสมช.บอกว่าขณะนี้ทราบว่าทางการมาเลเซียเข้มข้นในการควบคุมคนเข้าออกปิดท่าข้ามที่เป็นช่องทางธรรมชาติจึงเชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นคนข้างในข้างในประเทศของเราส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเป็นกลุ่มเยาวชนของ BRN ใหม่นั้นคุณจัดชัยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผสมผสานกันคงมีการไปดูกลุ่ม BRN คงไม่ถึงขนาดนั้นซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มไทยแทรกซ้อนมาเกี่ยวข้องโดยสังเกตได้จากการวางเพลิงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นจุดที่ต้องสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแต่ละแห่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้ำอีกว่านายกได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยกับประชาชนเป็นหลักมีการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นรูปธรรมโดยเร็วมากที่สุดอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์คุณจัดชัยบางช่วงนะวันนี้นะ
1: ถามที่เรียนถามพี่ไพศาลนะคะว่าเรามาถึงจุดนี้เนี่ยพี่ไพศาลคิดว่ามีอะไรที่มันทำให้มันแย่ลงมาถึงจุดนี้ได้อะคะ
0: ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนทั่วไปนะก็คือเขาก็ยังไม่ยืนอยู่ข้างฝั่งเจ้าหน้าที่ไม่เป็นหูเป็นตาให้ไม่ให้ความร่วมมืออะไรต่างๆปฏิบัติการคนเยอะขนาดนี้เนี่ยมันไม่รอดหูรอดตาของชาวบ้านทั่วไปหรอกอาจจะการข่าวทำให้รอดหูรอดตาเจ้าหน้าที่แต่ไม่ควรจะรอดหูรอดตาจากชาวบ้านร้านตลาดใช่ไหมแล้วมันมากันทีปฏิบัติการแต่ละจุดเนี่ยไม่ใช
1: ่
0: ช่วงเวลาไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ว่าจู่ๆมันมาแบบสองสามนาทีมันอยู่ไปสิบนาทีร้านสะดวกซื้อเนี่ยแต่ว่าอยู่กันยาวนานขนาดนั้นก็ไม่มีเจ้าหน้าที่รุดมาในที่เกิดเหตุยังได้ไอ้อย่างนี้ก็แสดงว่าจนถึงขนาดนี้ก็เรียกว่าทางการหรือเจ้าหน้าที่เองเนี่ยไม่ได้รับความร่วมมือจากทางประชาชนทั่วไปเลย
1: ที่อาจารย์ปณิธานตั้งข้อสังเกตว่าสามารถรอดด่านมาได้ทั้งหมดมีหนอนบ่อนไส้หรือเปล่าเนี่ยพี่วิสารคิดว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับรอบทุกด่านตรวจมาปฏิบัติการได้ทั้งหมด70จุด
0: ที่เราก็ไม่รู้นะว่าในรายละเอียดของพื้นที่เนี่ยมันยังไงแต่ว่าในนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดยุบยับไปหมดมันไม่ใช่เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวไงมันมีเรื่องของการค้ายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมาย
1: บุหรี่เถื่อน
0: อิทธิพลท้องถิ่นการเมืองท้องถิ่นอะไรพวกนั้นสารพัด

0: ้าหมายก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เยอะด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันยังไงมันเกี่ยวกับอะไรยังไงกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับคุณดัน
1: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุยต่อครับคือในบางเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันจะสู้กันเฉพาะเรื่องสงครามข่าวสารอย่างเดียวไม่ได้คือสถานการณ์ในพื้นที่คนในพื้นที่มันเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เกิดความไว้วางใจและความเข้าใจเราจะคิดว่าเราชี้แจงเพื่อให้คนไทยที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยยังไงก็ยังยืนหยัดอยู่กับแนวทางของรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยมันด้วยแนวทางของภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องรองเรื่องสำคัญเลยก็คือว่าการชี้แจงหรือว่าการทำอะไรยังไงเนี่ยมันต้องเน้นให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้กับคนในสามจังหวัดภาคใต้นะอย่างเช่นเอาเรื่องว่าลูกหลานเขาถูกยิงจากคอเนี่ยซึ่งในชั้นเนี่ยมันก็ล่ำลือกันไปจนกระทั่งผมว่ามันจุดกระแสอะไรต่างๆขึ้นมาอยู่พอสมควรนะแล้วผมก็คิดว่ามันเผื่อๆอาจจะเชื่อมโยงกับปฏิบัติการอะไรที่พวกเต็มไปหมดนะ
3: คือวันนี้เนี่ยคำพูดที่ดูมีน้ำหนักที่สุดคือแน่นอนว่าคนเจ็บแน่นอนว่าผีชายคนที่โดนยิงเอาไว้รุ่นที่โดนยิงอ่ะซึ่งพูดภาษาไทยตะกุกตะกักมากเลยนะฮะเขาก็พูดว่าน้องเขาบอกว่าถูกยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นะฮะที่ในสารแต่ว่าคนที่พูดชัดเจนที่สุดคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเป็นหมอศัลยกรรมเป็นศัลยแพทย์คือหมอที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องผ่าตัดกันทุกวันเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวปืนเดี๋ยวอะไรผ่าตัดเก่งเพราะนั้นจะชำนาญพวกนี้มากที่สุดหมอบอกว่าวิถีกระสุนมันอยู่ตรงสะดือแล้วมันไปออกข้างหลังแล้วมันเป็นแนว30องศาเสยขึ้น30องศามันไม่มีเฮลิคอปเตอร์ที่ไหนหรอกที่ยิงปกติแล้วเฮลิคอปเตอร์ในเวลายิงก็ยิงลงมาเป็นชุดด้วยแล้วถ้ายิงเป็นลูกห่างกันเป็น100เมตรแล้วแม่นซึ่งยากมากฮอร์นี่มันสั่นใช่ไหมที่ในสายคะเสียงก็ดังแบบนั้น
2: อ
3: ่ะมันสั่นลมตีเราเคยขึ้นเราก็รู้แต่หมอเนี่ยโอเคไอ้นี่มันคือความรู้ที่แต่ละคนก็ไปหาเอาได้แต่หมอเนี่ยเป็นคนบอกเองว่ากระสุนที่เข้าที่สะดือเนี่ยมันเป็นมุมเสยเข้าไป30องศามันยิงมาจากข้างล่างมันไม่ได้ยิงจากข้างบนมันควรจะจบไหมคะ
2: คือในขณะนี้ผมเห็นมันมีเพจอะไรต่าง
3: มิตรทีอะไรต่อมีอะไร
2: ที่เขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็ออกมาช่วงไทยกัมพูชาอะไรต่างๆก็ออกมาเยอะคือไปสรุปว่าอาจจะเป็นเด็กหนุ่มเด็กวัยรุ่นคนนี้ทำปืนลั่นโดนตัวเองผมก็คิดว่าอย่างเงี้ยมันก็สามารถพิสูจน์ได้ไม่ยากเลยนะเพราะว่าถ้าปืนลั่นโดนตัวเองเนี่ยให้พิสูจน์หลักฐานไปดูเนี่ยมันจะมีรอยเขม่าอยู่เพราะว่ามันมีการยิงในระยะประชิดอย่างเงี้ยนะตามร่างกายเนี่ยบริเวณแผลที่มีเนี่ยนะมันต้องมีเขม่าแต่ถ้าไม่มีเขม่าเนี่ยแสดงว่าต้องยิงจากระยะไกล

0: คราวนี้ยิงจากระยะไกลเนี่ยอาวุธปืนเนี่ยในขณะนี้ก็น่าจะพอประเมินได้แล้วว่าเป็นอาวุธปืนขนาดไหนเพราะดูจากบาดแผลนะซึ่งหมอก็ยืนยันแล้วว่ามันถ้าพูดถึงว่าเป็นปืนที่ติดกับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยแผลไม่ใช่อย่างเงี้ยมันอุกชะกันกว่านี้มาก
1: แล้วถ้ายิงจากคอ
0: ไม่ใช่ปืนที่มีอำนาจทำลายล้างสูง
1: แล้วถ้ายิงจากคอเนี่ยมันจะเป็นชุดที่แม่ทัพพูดบอกอ่ะถ้ายิงจากคอยิงมาเป็นชุดเนี่ยไอ้ตรงนั้นโดนหมดค่ะไม่ใช่เด็กหนุ่มคนนี้โดนคนเดียวหรอก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมคิดว่าอย่างเนี้ยเราอย่าไปเพิ่งด่วนสรุปเอาพยานหลักฐานก็ว่าแล้วก็ให้มันมีการยืนยันอย่างเป็นวิทยาศาสตร
1: ์ก็ดี
0: นะว่าเอานิติวิทยาศาสตร์เข้ามาแล้วอธิบายไปตามหลักนิติวิทยาศาสตร์นี่แหละ
1: คือเอาหมอมานั่งแถลงดิว่าก็มากแล้ว
0: ก็ถูกต้องแล้วก็ถูกต้องละแต่ว่าที่สำคัญเลยคือไปสรุปว่าเป็นเรื่องที่ทำกระสุนลั่นโดนตัวเองเน
1: ี่
0: ยอ
1: ันนั้นฝ่ายราชการไม่ได้เป็นคนพูด
0: มันมีกระแสที่ออกมาเนี่ย
1: พวกเพจต่างๆที่เขาเป็นผู้ชำนาญการเรื่องปืนผู้ชำนาญการเรื่องปืนเพจแรนด์มิลิเทอรี่แอร์ฟอร์สอะไรต่อมีอะไรนั่นแหละเป็นคนที่พูดสำหรับทางราชการดิฉันเชื่อหมอพูดมันน่าจะจบที่หมอ
0: นะหมอก็ยังไม่กล้าฟันธงอะไรไปนะก็เอาพิสูจน์หลักฐานมา
1: แล้วพี่ประสานดิฉันจะอ่านจากไทยรัฐให้ฟังนะคะไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้เขียนถึงเหตุการณ์นี้ว่านายมะต่อเฮดอละพี่ชายที่เฝ้าอาการน้องชายคือนายซอและดอละอายุ21ปีผู้บาดเจ็บจากเหตุถูกยิงเข้าที่ท้องและอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์เล่าเหตุการณ์ว่าพวกตนไปตั้งแคมป์ที่รังมดแดงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีขากลับมานั่งร่วมวงกินข้าวที่ตลาดตุสงยอตอน2ทุ่มจากนั้นแยกย้ายกันกลับบ้านเพราะว่ามันเกิดเหตุขึ้นเขาก็แบบรีบกลับบ้านพอถึงด่านเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วปล่อยไปเจ้าหน้าที่เรียกตรวจก่อนแล้วนะคะพี่ไพศาลแล้วก็ปล่อยไปเมื่อถึงหน้าอบต.ช้างเผือกได้พบเหตุการก่อการร้ายประเด็นก็จับประเด็นตรงนี้ค่ะว่าตอน2ทุ่มแยกย้ายกลับบ้านถึงด่านเจ้าหน้าที่เรียกตรวจและปล่อยไปแสดงว่าถ้าตรวจแล้วต้องไม่มีอาวุธถึงได้ปล่อยถ้าตรวจจริงจังอ่ะถ้ามีอาวุธเนี่ยต้องเจอถูกไหมฮะอันนี้ไม่มีอาวุธหรือไม่เจอก็ไม่แน่ใจอ่ะพอตำรวจปล่อยปุ๊บพอมาถึงหน้าอบต.ช้างเผือกได้พบเหตุก่อการร้ายน้องชายก็รีบเลี้ยวรถเข้าซอยจู่ๆมีเฮลิคอปเตอร์บินตามรถจักรยานยนต์ของน้องเข้ามาในซอยค่ะพี่เพ็ญสารเราเขาไม่รู้ว่าซอยเล็กซอยใหญ่ขนาดไหนฮอบินตามเข้าซอยนะฮะแล้วก็พอถึงทางโค้งคนในฮอก็ใช้ปืนยิงใส่โดยรอบแต่ไม่โดนน้องขี่รถขึ้นเนินฮอก็บินไปดักหน้าน้องตกใจจอดรถและยกมือขึ้นเหนือฮอเหนือศีรษะคนในฮอเลยใช้ปืนยิงใส่กระสุนถูกน้องได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุน้องชายและเพื่อน4คนขี่จักรยานยนต์3คันพากันไปโรงพยาบาลจะแนะพร้อมโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าถูกยิง
0: อันนี้ให้การว่า
1: ซอยเรียนอ่านจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ค่ะหนีเข้าซอยและเฮลิคอปเตอร์ก็บินตามรถเข้าไปในซอยค่ะ
0: ก็ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่เขาอยู่ว่ามันมีปฏิบัติการใช้ฮอใช้อะไรรู้สึกจะบอกว่ายืนยันว่ามีเป็นฮอถูกการนะ
1: แต่
0: ม
1: ี
0: ฮอมีโดรนอะไรต่าง
1: ๆแต่ไม่ได้อาวุธขึ้นไป
0: แต่ลองผบ.กรมน.ส่วนหน้าเป็นทหารยศพันเอกยืนยันว่าปกติปฏิบัติการแบบนี้จะไม่ให้นำอาวุธประจำกายขึ้นไป
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาบอกว่ายิงจากคอหรือถ้าไม่ใช่อาจจะยิงด้วยอาวุธจากชนิดอื่นที่ไม่ใช่อาวุธประจำคอซึ่งเป็นอาวุธเป็นชิ้นเป็นปืนกลใช่ไหมทางทหารนี่เขาบอกว่าปฏิบัติขึ้นไปอย่างนี้เขาเป็นแค่ไปตรวจการเป็นหูเป็นตาเฉยๆไม่ได้ติดอาวุธไป
1: ครับ
0: คือ เราต้องเอาเรื่องข้อเท็จจริงอะไรต่างๆออกมาแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ให้มันมีพยานหลักฐานที่มันสามารถไปหักล้างหรือไปถ่วงไอ้กระแสที่มันมีการเคลื่อนไหวกันต่าง

0: เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยข่าวลือมันก็จะสะพัดไปนะเพราะว่าสถานการณ์บางทีโอ้โหมันข่าวมันออกมาเนี่ยจากปากหนึ่งแล้วมันไปกันเสียหายมันเป็นเรื่องที่ต้องฉับไฟแล้วผมคิดว่าต้องเน้นที่จะชี้แจงทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่มากกว่าคนในภาพรวมนะผมคิดว่าคนในภาพรวมเนี่ยโอเคก็อย่างเท่าไหร่เพราะเขาอยู่ห่างไกลปัญหายังไงก็เผื่อใจให้กับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่อยู่แล้วล่ะ
1: เรียกว่างานสำคัญที่สุดคือคุยกับสสในพื้นที่ให้รู้เรื่องก่อนเถอะทำความเข้าใจกับสสในพื้นที่ก็น่าจะสำคัญนะคะยังไม่แน่ใจเลยการทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วประเทศประชาชนในพื้นที่กับการทำความเข้าใจกับสสเนี่ยอันไหนยากกว่ากันคะ
0: ก็วันนี้อาจารย์วันนองมาคุยท่านนายกคงว่าเรื่องหนึ่งก็คงอยู่เรื่องนี้คุณกบลศักดิ์คุณอะไรต่างกันนะ
1: เห็นไปเยี่ยมอยู่ข้างเตียง
0: ใช่ก็ต้องไปคุยกันเคลียร์กันนั่น
1: ทำยังไงอ่ะให้สสกับทหารเนี่ยร่วมมือกันทำงานได้ไหมถ้าสสในพื้นที่ไปทางหนึ่งทหารไปทางหนึ่งนี่ไม่ยากค่ะ
0: เห็นด้วย
1: ยากมากมาก
0: เห็นด้วย
1: นะคะแล้วโอเคพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณดันครับ
2: ค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะวันนี้ค่ะเช่นกัน
1: มีเรื่องสรุปคุณโสพลซาลัมเนี่ยให้สัมภาษณ์กรณีที่มีผู้กล่าวหาว่าเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือปปร.
2: ปปร.ปปร.
1: ปปร.รุ่นที่30ที่เขาใส
2: ่ปปร.
1: ใส่เบเซอร์สีเขียวๆใช่ไหมโดยบอกว่าตนก็ทราบเรื่องที่มีการกล่าวหาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเรื่องนี้ตนเคยให้ชี้แจงไปแล้วที่สภาเพราะเคยปรากฏข่าวมาแล้ววันนี้พอเป็นกระแสข่าวออกมาในฐานะที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้าก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความจริงต่อตัวเลขาสถาบันพระปกเกล้าและเป็นการรักษาภาพพจน์ของสถาบันแล้วบอกว่าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ตนเองเนี่ยส่วนตัวแล้วรับไม่ได้แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็ได้แจ้งกับเลขาสถาบันพระปกเกล้าไปแล้วว่าต้องเตรียมเคลียร์ตัวเองส่วนกรรมการสอบข้อเท็จจริงก็จะตั้งบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือถามว่ามีการประชุมก่อนหน้านี้เลขาสถาบันพระปกเกล้าชี้แจงอย่างไรคุณโสภณบอกว่าตนให้ชี้แจงในที่ประชุมสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเลขาก็ชี้แจงด้วยวาจาเรื่องนี้เกิดจากความเข้าใจผิดและมีเอกสารถอนฟ้องมาแสดงตนได้ดูเอกสารแล้วก็รับได้ในระดับหนึ่งแต่ก็เห็นว่าเป็นการชี้แจงฝ่ายเดียวเมื่อถามว่าการชี้แจงของเลขา

0: ยังไม่ชัดเจนใช่หรือไม่ถึงต้องตั้งกรรมการสอบเรื่องภายหลังการชี้แจงคุณโสภณบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตนเห็นในสื่อและมีคนส่งข้อมูลให้ตนดูในฐานะประธานก็ไม่นิ่งนอนใจแต่เรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมตนจึงบอกว่าเมื่อมีสื่อนำเสนอเป็นข่าวแล้วดังนั้นเพื่อให้เกิดความสบายใจของคณะกรรมการและเพื่อปกป้องชื่อเสียงสถาบันจึงให้เลขาชี้แจงต่อที่ประชุมสภาสถาบันและเมื่อสองวันที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวขึ้นมาอีกเราจะให้ชี้แจงอีกก็คงไม่ได้แล้วเพราะข้ามขั้นตอนไปแล้วจึงทำตามลำดับเพราะกรณีของเจ้าหน้าที่รัฐคือ1ต้องให้ชี้แจงหากฟังขึ้นก็ยุติและการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงหากพบผิดก็ตั้งกรรมการอีกชุดเพื่อดำเนินการทางวินัย
1: รองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิก็คือเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าท่านที่ถูกพูดถึงนี่แหละได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงกรณีกล่าวอ้างถึงการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการเข้าศึกษาในหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าบอกว่าผมยืนยันว่าผมไม่เคยรับเงินจากใครดังนั้นจึงไม่เคยคืนหรือให้เงินเพื่อให้ถอนแจ้งความผมจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผมและวงตระกูลจากกรณีที่มีการกล่าวหาและใส่ร้ายผมว่าเรียกรับเงินเพื่อเข้าเรียนในสถาบันผมอยากให้ทุกท่านพิจารณาว่าข่าวและข้อความดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งอยู่บนเอกสารเพียง2ฉบับจากบุคคลคนเดียวกันฉบับแรกคือการแจ้งความและฉบับที่2คือการถอนแจ้งความค่ะเป็นคนคนเดียวกันไปแจ้งความและคนคนเดียวไปถอนแจ้งความโดยอ้างว่าผมคืนเงินซึ่งทั้ง2ฉบับเป็นเพียงการกล่าวอ้างเลื่อนลอยโดยไร้พยานหรือหลักฐานถึงแม้จะรับทราบว่าเป็นขบวนการที่พยายามให้ผมพ้นตำแหน่งหากผมหวั่นไหวกับวิธีการกลั่นแกล้งเช่นนี้วันนี้อาจเป็นเรื่องนี้แต่อาทิตย์หน้าก็อาจไปแจ้งความเรื่องใหม่แล้วนำออกมาเผยแพร่เพื่อใส่ร้ายผมอีกโดยไม่ต้องมีหลักฐานอะไรเลยผมขอแสดงจุดยืนที่จะไม่ยอมให้วิธีการสกปรกโดยใช้ข้อกล่าวหาที่ปราศจากความจริงมารบกวนการทำงานโดยเชื่อมั่นว่าความสุจริตจะเป็นเกราะกำบังและความจริงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผลครับการกล่าวหาเกิดขึ้นจากเอกสารเพียง2ฉบับจากบุคคลคนเดียวฉบับแรกไปแจ้งความและฉบับแรกก็ไปถอนแจ้งความโดยอ้างว่ามีการคืนเงินแล้วผมยืนยันไม่เคยรับเงินจากใครและไม่เคยคืนหรือให้เงินใครเพื่อถอนแจ้งความถ้าจบเรื่องนี้คงจะมีเรื่องอื่นอีกพี่ไพศาลเคยได้รู้จักดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิไหมคะท่านเป็นประธานบอร์ดอสมทด้วย
0: ไม่น่าจะรู้จักกัน
1: ยังเป็นประธานบอร์ดอสมทอยู่ไหมฮะ
0: ไม่แน่ใจ
1: เพราะว่าเป็นเมื่อปีที่แล้ว4กันยาเมื่อ4กันยา
0: ก็แสดงว่าทางสำนักนายกทางรัฐมนตรีเสนอมาใช่ไหมประธานส่วนใหญ่แล้วใช่ไหมแต่งตั้งเข้ามา
1: สำเร็จการศึกษาระดับสูงจากสถาบันจบปริญญาตรีในวิศวะเคมีจุฬาค่ะแล้วก็จบปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์จาก Imperial College London ด้วยทุน Marie Curie Fellowship ของสภาพยุโรปและได้รับประกาศนียบัตรด้านกฎหมายสัญญาจาก Harvard Law School จาก Harvard ค่ะเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเรียนเคยได้ไปทำงานนี่แหละไปที่คุณชูไปหาคุณชวนหลีกภัยที่ตอนนั้นท่านเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาตอนที่เปิดเนี่ยอาคารรัฐสภาใหม่ๆเลยพบดร.อิสระเรียนไม่แน่ใจว่าตำแหน่งเลขาท่านชวนหรือเปล่าในตอนนั้นก็คือเป็นคนที่ใกล้ชิดแล้วก็ทำงานให้คุณชวนแล้วก็ยังได้ยินท่านพูดเลยท่านชวนเล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าตำแหน่งเนี้ยเป็นคนที่ดูเรื่องของวาระในการเอาเข้าที่ประชุมด้วยต้องเป็นคนมือสะอาดเพราะว่า

0: การเลื่อนอะไรขึ้นหรือลงนิดเดียวเนี่ยมันมีส่วนได้เสียสูงแค่เอาบางวาระให้มันเข้าช้าหน่อยอ่ะเขาก็ได้เสียกันแล้วค่ะพี่ไพศาลแล้วก็มีคนถามว่ามีคนพยายามที่จะให้มีส่วนได้เสียไหมก็มีค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบนาทีแล้วครับมาคุยกันต่อนะครับคุณนันครับ
0: ค่ะ
1: เอ๊ะผมเห็นเนี่ยผมมติชนเข้าไปเอามุมมองของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ของสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะเป็นอาจารย์อยู่ที่รูสมีแลเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อาจารย์เอกรินทร์ต่วนศรีใช่ไหมได้โพสต์ใน Facebook พูดถึงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยอาจารย์เอกรินบอกว่าผู้ที่ติดตามและห่วงใยสถานการณ์เนี่ยย่อมมีคำอธิบายความเชื่อความเข้าใจต่อความรุนแรงแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ข้อมูลและฐานคิดของแต่ละคนแต่หากลองรวบยอดคำอธิบายที่ใช้กันมาตลอดกว่า2ทศวรรษจะเห็นว่ามีกรอบสำคัญอยู่ไม่กี่ชุดและหลายกรอบก็ซ้อนทับกันอยู่ปัญหาของชายแดนใต้จึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่มีความรู้ตรงกันข้ามตลอดกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาเรามีทั้งงานวิจัยงานวิชาการและข้อเสนอเชิงนโยบายจำนวนมากจนแทบจะเรียกได้ว่าเรารู้จักปัญหานี้ในรายละเอียดแทบทุกมุมคำถามที่สำคัญกว่าจึงไม่ใช่ว่าเรารู้อะไรแต่คือความรู้แบบใดมีอำนาจมากพอที่จะกำหนดนโยบายใครเป็นผู้กำหนดว่าอะไรคือคำอธิบายที่รัฐยอมรับและความรู้แบบใดถูกกันออกจากวงการตัดสินใจหรือถูกทำให้พูดได้ยากในพื้นที่สาธารณะและมีความปลอดภัยต่อมีแสดงความเห็นต่อผู้แสดงความเห็นผมคิดว่าหากจะทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างเป็นระบบอย่างน้อยมี3ชุดคำอธิบายที่สำคัญและมี3อย่างที่ควรเลิกคิดไปได้แล้ว 1. ความขัดแย้งทางการเมืองและ BRN กรอบแรกมองว่า BRN เป็นตัวแสดงสำคัญของความรุนแรงมีทั้งโครงสร้างเครือข่ายและเป้าหมายทางการเมืองตนเองการอธิบายสถานการณ์ทั้งหมดว่าเป็นเพียงอาชญากรรมยาเสพติดหรือปัญหาความสงบเรียบร้อยจึงไม่เพียงพอความรู้ด้านความมั่นคงจำนวนมากพยายามอธิบายโครงสร้างของขบวนการสมาชิกเครือข่ายปฏิบัติการและแหล่งเงินข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญเพราะรัฐจำเป็นต้องรู้จักคู่ขัดแย้งของตนเองแต่ต้องแยกให้ชัดระหว่างข้อมูลข่าวกรองข้อกล่าวอ้างของรัฐและข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้เช่นหากรัฐระบุว่า BRN มีเงินปีละ 2,000 ล้านบาทคำถามก็ต้องตามมาว่าเงินมาจากไหนผ่านช่องทางใดใครเป็นผู้รับมีเส้นทางการเงินที่ตรวจสอบได้หรือไม่และมีหลักฐานทางกฎหมายรองรับเพียงใดยิ่งรัฐบอกว่ารู้จักโครงสร้างของกระบวนการมากเท่าไหร่สังคมก็ยิ่งมีสิทธิ์ถามว่าความรู้นั้นถูกนำไปใช้ป้องกันเหตุดำเนินคดีหรือจำกัดศักยภาพของกระบวนการได้จริงเพียงใดเมื่อความขัดแย้งมีมิติทางการเมือง มาตรการความมั่นคงก็มีขอบเขตของมันเองอาจใช้ควบคุมสถานการณ์หรือป้องกันเหตุได้ในบางช่วงแต่ไม่สามารถตอบคำถามเรื่องความยุติธรรมการใช้อำนาจการกระจายอำนาจหรือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนได้ทั้งหมดการพูดคุยทางการเมืองเจรจาเพื่อสันติภาพจึงยังมีความจำเป็นอย่างไรก็ตามข้อจำกัดสำคัญของแนวทางนี้คือการเมืองของการรับรู้ในสังคมไทยการเสนอเรื่องการพูดคุยยังถูกมองจากคนจำนวนไม่น้อยว่าเป็นการไปคุยกับโจรหรือเป็นการให้ความชอบธรรมกับผู้ใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นกระแสเรียกร้องให้ใช้มาตรการเด็ดขาดมักมีน้ำหนักมากกว่าการพูดถึงทางออกทางการเมืองขณะเดียวกันหน่วยงานความมั่นคงยังคงเป็นเจ้าเรือนของปัญหานี้มานานทั้งในด้านข้อมูลงบประมาณบุคลากรและอำนาจในการนิยามสถานการณ์เมื่อปัญหาถูกวางไว้ในกรอบความมั่นคงเป็นหลักการพูดถึงข้อเรียกร้องทางการเมืองหรือการเจรจากับคู่ขัดแย้งจึงมักติดข้อจำกัดทางสถาบันอยู่เสมอ 2. มองกลับมาที่โครงสร้างความมั่นคงของรัฐเองฐานคิดที่2คือไม่มองเฉพาะผู้ก่อเหตุแต่ต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของรัฐด้วยตลอดกว่า22ปีที่ผ่านมาจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษหน่วยงานพิเศษงบประมาณพิเศษและโครงสร้างการบริหารด้านความมั่นคงที่ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องคำถามจึงไม่ควรมีเพียง BRN ยังมีศักยภาพเพียงใดแต่ควรถามด้วยว่าหลังจากรัฐใช้ทรัพยากรจำนวนมากและมีอำนาจพิเศษมายาวนานระบบความมั่นคงมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดมาตรการใดได้ผลมาตรการใดไม่ได้ผลและเมื่อเกิดความผิดพลาดใครเป็นผู้รับผิดชอบปัญหาสำคัญคือโครงสร้างทางการเมืองของไทยยังเปิดพื้นที่ให้การตรวจสอบหน่วยงานความมั่นคงจากภายนอกค่อนข้างจำกัดหรือแทบไม่มีเลยก็ว่าได้กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงจึงยังได้รับความนิยมกระแสสูงและความไว้วางใจจากประชาชนจำนวนหนึ่งอีกทั้งยังมีสถานะพิเศษในระบบการเมืองการตั้งคำถามต่อประสิทธิภาพกองทัพจึงมักถูกมองว่าเป็นการลดทอนบทบาทความน่าเชื่อถือของสถาบันมากกว่าจะถูกมองว่าเป็นกลไกปกติของการพัฒนาองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะประการที่3ผลประโยชน์จากความขัดแย้งกรอบที่3เนี่ยพูดยากที่สุดเพราะตรวจสอบยากและเสี่ยงต่อการกลายเป็นทฤษฎีสมคบคิดแต่ก็ไม่ควรปฏิเสธเสียทั้งหมดความขัดแย้งที่ดำรงอยู่นานกว่า2ทศวรรษย่อมสร้างหน่วยงานตำแหน่งงบประมาณโครงสร้างอำนาจและเครือข่ายผลประโยชน์ขึ้นมารอบตัวมันการพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่ามีบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั่งกำกับเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่นั่งกำกับเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่เบื้องหลังข้อสรุปแบบนั้นต้องการหลักฐานมากกว่าความสงสัยแต่ในอีกด้านหนึ่งการกล่าวว่าไม่มีใครได้รับผลประโยชน์จากการดำรงอยู่ของสถานการณ์พิเศษเลยก็คงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของระบบราชการและการเมืองคำถามที่ควรถามจึงไม่ใช่เพียงว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่ควรถามว่า
0: ใครได้ประโยชน
1: ์ตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาใครมีอำนาจเพิ่มขึ้นหน่วยงานใดมีงบประมาณเพิ่มขึ้นใครมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและหากวันหนึ่งพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติใครจะสูญเสียบทบาทหรือทรัพยากรประโยชน์โทษผลที่เคยได้รับมาโดยตลอดกว่า2ทศวรรษเรื่องนี้พิสูจน์ยากแต่ความยากในการพิสูจน์ไม่ควรทำให้เราเลิกตั้งคำถามเพียงแต่ต้องตั้งคำถามด้วยความระมัดระวังและยึดหลักฐานให้มากที่สุดอันนี้อาจารย์จะบอกว่า3อย่างที่ควรเลิกคิดไปได้แล้ว1เลิกคิดว่าเพื่อนบ้านต้องการ3จังหวัดมาเลเซียเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนใต้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งจากพรมแดนภาษาศาสนาเครือญาติเศรษฐกิจและบทบาทในกระบวนการพูดคุยแต่การมีบทบาทไม่ได้หมายความว่ามาเลเซียต้องการผนวก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนความคิดเช่นนี้เป็นมรดกจากความหวาดระแวงด้านความมั่นคงและชาตินิยมในอดีตมากกว่าจะสอดคล้องกับผลประโยชน์ของมาเลเซียในปัจจุบันหากจะศึกษาบทบาทของมาเลเซียก็ควรดูจากพฤติกรรมนโยบายและผลประโยชน์ที่ตรวจสอบได้มากกว่าตั้งต้นจากความกลัวเรื่องการเสียดินแดนพูดให้ถึงที่สุดมาเลเซียกำลังเดินไปข้างหน้าด้วยโจทย์ของประเทศอีกชุดหนึ่งทั้งการยกระดับเศรษฐกิจการศึกษาเทคโนโลยีและการก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงเศรษฐกิจมาเลเซียในไตรมาส2ปี2026ขยายตัวร้อยละ 6.0 ขณะที่ธนาคารโลกยังจัดมาเลเซียอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงและคาดว่าจะก้าวสู่

0: สถานะประเทศรายได้สูงในปี2028ถึง2030ดังนั้นแทนที่จะถามซ้ำๆว่ามาเลเซียอยากได้3จังหวัดหรือไม่คำถามที่มีประโยชน์มากกว่าคือมาเลเซียมีผลประโยชน์อะไรต่อความสงบหรือความไม่สงบของชายแดนใต้และเราจะใช้ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสันติภาพได้อย่างไร2เลิกโยงทุกอย่างกับการก่อการร้ายสากลอิสลามโมโฟเบียตลอดกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาความขัดแย้งในชายแดนใต้มีรากสำคัญที่อยู่ที่ประวัติศาสตร์การเมืองอัตลักษณ์และเครือข่ายของสังคมมาลายูปัตตานีการนำกรอบก่อการร้ายสากลมาอธิบายทุกเหตุการณ์จึงมักทำให้เราเข้าใจปัญหาคลาดเคลื่อนมากกว่าจะช่วยเห็นภาพชัด3เลิกคิดว่าทางออกคือการทำให้คนมาลายูเป็นไทยมากขึ้นคนจำนวนมากในจังหวัดชายแดนใต้เป็นมาลายูมีภาษาประวัติศาสตร์ศาสนาและความทรงจำของตนเองอัตลักษณ์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องขัดกับความเป็นพลเมืองคนคนหนึ่งสามารถเป็นพลเมืองของรัฐไทยและยังคงเป็นมาลายูได้ในเวลาเดียวกันกรณีที่พี่ชายของผู้ถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเป็นตัวอย่างที่ควรทำให้สังคมไทยระมัดระวังในการตัดสินผู้อื่นภาษาไทยคือภาษาที่สองของคนที่นี่จำนวนมากการต้องถ่ายทอดความสูญเสียความโกรธความสับสนและรายละเอียดที่กระทบต่อน้องชายของตัวเองต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยภาษาที่ตนเองไม่ได้ใช้เป็นหลักย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายเขาอาจพูดไม่ราบรื่นสำเนียงอาจแตกต่างหรือเลือกถ้อยคำไม่เหมือนคนส่วนกลางแต่สิ่งที่ควรทำคือฟังว่าเขากำลังพยายามบอกอะไรการที่ญาติของผู้ได้รับผลกระทบตัดสินใจบอกออกมาพูดต่อสาธารณะต้องใช้ความกล้าหาญไม่น้อยภาษาไทยไม่ควรเป็นมาตรวัดว่าความเจ็บปวดของใครน่าเชื่อถือเพียงใดหากเรายอมรับว่าความเป็นพลเมืองไม่จำกัดไม่จำเป็นต้องมาพร้อมอัตลักษณ์แบบเดียวกันคำถามก็จะเปลี่ยนไปเราไม่จำเป็นต้องถามอีกว่าจะทำอย่างไรให้คนมาลายูเป็นไทยมากขึ้นแต่ควรถามว่ารัฐไทยจะอยู่ร่วมกับพลเมืองที่มีภาษาประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ต่างจากคนส่วนใหญ่ได้อย่างไรโดยที่เขายังมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีและรู้สึกว่ารัฐนี้ก็เป็นของเขาด้วยทางที่ควรจะเป็นก็คือการเมืองความจริงและความรับผิดชอบการแก้ปัญหาชายแดนใต้ไม่ควรฝากไว้กับมาตรการความมั่นคงเพียงด้านเดียวงานการเมืองที่สร้างสรรค์ต้องได้รับน้ำหนักมากขึ้นการฟื้นความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนต้องเป็นงานหลักเมื่อเกิดเหตุรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเหตุล่าสุดหรือเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้สิ่งที่รัฐต้องทำคือค้นหาความจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินประสิทธิภาพของกองกำลังกับหน่วยข่าวกรองอย่างตรงไปตรงมาหากรัฐบอกว่ามีข้อมูลจำนวนมากรู้โครงสร้างรู้เครือข่ายและรู้แหล่งเงินของกระบวนการแต่ยังไม่สามารถป้องกันเหตุได้คำถามเรื่องประสิทธิภาพของรัฐย่อมเป็นคำถามที่ชอบธรรมและไม่ควรลืมกรณีรอบยิงกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.พรรคประชาชนซึ่งการสืบสวนพบประเด็นที่ต้องอธิบายอย่างจริงจังทั้งรถที่ใช้ก่อเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐและผู้เกี่ยวข้องบางรายที่มีภูมิหลังเป็นเจ้าหน้าที่รัฐขณะที่กรมน.เองระบุว่าต้องรอผลการสอบสวนของตำรวจและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกคือทุกครั้งที่มีความสูญเสียเรากลับได้คำแถลงแบบเดิมมาตรการชุดใหม่และงบประมาณก้อนใหม่แต่ไม่มีใครตอบอย่างจริงจังว่าเหตุใดระบบเดิมจึงป้องกันเหตุไม่ได้ใครต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวนั้นและบทเรียนจากความสูญเสียแต่ละครั้งได้เปลี่ยนวิธีการทำงานของรัฐไปอย่างไรบ้างก็เป็นมุมมองหนึ่งของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ผมก็เชื่อว่ามีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็อาจจะตั้งคำถามอะไรกันพอสมควรแล้วแต่นี่คือมุมมองนักวิชาการซึ่งเขาอยู่ในพื้นที่นะที่ผมหยิบยกมาเพราะว่าผมให้น้ำหนักของการอยู่ในพื้นที่ของเขา
1: ชื่ออาจารย์อะไรนะคะพี่อาจารย
0: ์
1: เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตปัตตานีนะฮะวิทยาเขตปัตตานี
0: ที่เรียกลูซามีแลนะ
1: ค่ะอยากจะทราบชื่ออาจารย์เพราะเมื่อกี้เราอ่านยาวเดี๋ยวคนก็คงสงสัยว่าคนพูดจะเป็นใครอะฮะพี่พิสาร
0: เดี๋ยวโทษนะฮะมันหายไปละเดี๋ยวจะขอดูนิดนึงไม่เป็นไรครับ
1: อาจารย์รัฐศาสตร์

0: จารย์รัฐศาสตร์ของเนี่ยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะฮะอ้าวไปอยู่ตรงไหนซะละ
1: โอเคเดี๋ยวจะหาให้มันจะมีดังๆอยู่ไม่กี่คนละค่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์ต่วนสิริใช่ไหมคะ
0: กระต่วนสีหรือต่วนสิริ
1: รองศาสตราจารย์ดร.เอกรินต่วนสิริ
0: เอกรินต่วนสิรินะ
1: สิริฮะ
0: อ๋อต่วนสิริ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: รองศาสตราจารย์ดร.เอกรินต่วนสิริคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเป็นความคิดของอาจารย์เขา
0: ครับเป็นความคิดความเห็น
1: ของเขากับเหตุการณ์ทางภาคใต้ที่เกิดขึ้นเราก็จะคือถ้าคนจะไม่ชอบนะอันนี้เรียนพูดเองถ้าคนจะไม่ชอบที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยคนจะไม่ชอบที่อาจารย์บอกว่าก็มีคนที่ไม่อยากให้เหตุการณ์มันสงบเพราะว่าถ้าสงบเนี่ยมันคงจะมีคนบางคนที่ปกติและมีงบประมาณใช้ก็เกิดสูญเสียอำนาจไปแล้วก็ลองพิจารณาดูสิตั้งแต่เหตุการณ์มันวุ่นวายขึ้นอ่ะใครเป็นคนมีอำนาจเพิ่มขึ้นในภาคใต
0: ้
1: มันจะมีคำพูดแบบนี้ติดปากโดยตลอดค่ะที่ไหนสารคะถ้ามันสงบก็ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่สิงบก็ไม่ต้องลงไปสถานการณ์แบบนี้ใครมีอำนาจเพิ่มล่ะเราก็จะได้ยินเรื่องแบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วก็เมื่อกี้เขาพูดเรื่องอะไรนะคุณกมลศักดิ์เหรอคะที่โดนยิง
0: แล้วก็
1: คนที่ยิงก็ยอมรับแล้วว่าเกี่ยวข้องกับพวกกอรมนคุณบรรณอเขาโกรธมากถึงขนาดที่ว่าตอนที่ยังงบประมาณบอกไม่ต้องให้เงินหรอกให้ยุบไปเลยกอรมนกอรมนเขาจะฟ้องถูกไหมคะแต่ดิฉันก็มีความสงสัยมานานแล้วว่าสสทางภาคใต้เนี่ยน่าจะต้องแชร์นิดหนึ่งว่าอยู่อย่างไรถึงมีความปลอดภัยทางภาคใต้ไม่เป็นเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายเลยค่ะพี่เดชาน
0: เราไม่เคยได้ยินข่าวเลย
1: ว่านักการเมืองสสทางภาคใต้เนี่ยถูกลอบทำร้ายโดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอะค่ะก็หาเหตุผลอยู่เหมือนกันนะคะว่าเพราะอะไร
0: ก็ในปัญหาเดียวกันเนี้ยก็มีแนวความคิดมีความเห็นที่หลากหลายมากนะก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้20กว่าปีจะ30ปีแล้วแม้กระทั่งความเห็นก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยก็ยังมีความเห็นที่หลากหลายออกไปนะ
1: ค
0: ือถ้ามันมีความเห็นที่มันได้ข้อสรุปแล้วขึ้นมานี่ก็ยังเหลือแต่ว่าทำยังไงให้มันได้ปฏิบัติให้มันเป็นมรรคเป็นผลก็ยังพอมีความหวังบ้างนะดีกระทั่งความเห็นผมก็ดูแล้วมันก็แตกกันเป็นเสียง
1: แต่เราก็จะรู้นะคะว่าความเห็นของคนกลุ่มนี้ก็จะไปแนวนี้ความเห็นของพวกนักการเมืองในพื้นที่ก็จะไปแนวนี้ความเห็นของอาจารย์รัฐศาสตร์ก็จะไปแนวนี้ความเห็นของสสบางคนก็จะสุดโต่งไม่พูดอีไม่ใช่เขามันก็เป็นลายเซ็น
0: ทีนี้มันก็มีกลุ่มเนี่ยที่ไม่ใช่ว่ามันเป็นความเห็นที่โดดเดี่ยวมันก็มีกลุ่มที่เขาก็เชื่อในมุมอะไรต่างๆนั้นอยู
1: ่
0: เขาเชื่อแล้วเขาก็ยึดถือปฏิบัติเลยเขาไปด้วยซ้ำไป
1: แล้วมันกว้างขึ้นเรื่อยๆด้วยป่ะพี่เพชรแล้วมันก็ผสมกันกับเรื่องเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจในมุมเปิดในพื้นที่ขาวเนี่ยมันฟุบลงไปเรื่อยๆแต่เศรษฐกิจสีดำสีเทามันเฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆในภาคใต
0: ้
1: ก็ดูสิคะว่าจับบุหรี่ได้ทีเท่าไหร่ยึดเงินสดได้ทีไป10ล้านว่ามันขนาดไหนและไม่ต้องคิดอะไรมากพวกที่ออกมาปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยเมื่อวานนี้เป็น100คนสาวที่เนี่ยเป็น100คนถามว่าทำมาหากินอะไรใครดูแลแล้วก่อนจะปฏิบัติการได้เนี่ยต้องฝึกนะฮะและเสร็จจะต้องเก็บตัวแล้วต้องมีการเลี้ยงดูกันอีกเงินจากไหนที่เลี้ยงดูขบวนการเหล่านี
0: ้
1: ค่ะ
0: เมื่อวาน

0: เมื่อวานนี้ใช่ไหมหรือวันนี้มีผลวันนี้พระราชกิจกาสร้างเสริมสังคมสันติสุขสร้างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569นะก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วหลายท่านที่ก็จะได้รับอานิสงส์นะคนหนึ่งเนี่ยก็คุณบีพุทธิพงศ์ปุณกันนะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งก็จะได้รับอานิสงส์จากการที่เคยต้องโดนคดี
1: จากการชุมนุมของ
0: กปปส.
1: ค่ะ
0: นะ
1: การไทม์ไลน์จะเป็นอย่างนี้นะคะจากนี้ไปคือหนึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการและจะต้อง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีแล้วครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับช่วงที่2แล้วนะครับมหานครรอบทิศนะฮะทักทายใครที่อยู่กันตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก็สวัสดีทักทายกันอีกรอบนึงนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ
3: ครับ
2: Facebook ของเรา LTM FM 95วันนี้อยู่กับดิเจโด้งกับดิเจบอยนะ
3: ครับผม
2: ม
3: าทักทายคุณฟังหน่อยสิ
2: มาเลยมาเลยนะครับพี่บ่าวอุบลนะครับสวัสดีครับผมหล่อทั้งสอง
3: สวัสดีครับ
2: นี่พี่จุ๊บแจงมาแล้ว
3: สวัสดีครับ
2: พี่แสงทวีโอ้เขาคุณฟังเขาเหมือนรู้ว่าเราบ้าย่อนะเขาทักเราหล่อเหมือนเลยวันนี้มาแนวแบบพี่สองหนุ่มรูปหล่อครับเออเราก็อ่านเสียงดังเลยว่าใครทักทายเราก็หล่อ
3: ว่าแต่พี่เป็นผู้ใหญ่เขาไม่โกหกหรอก
2: เนอะพี่สุจินดาก็บอกว่านี่เข้ามาดูคนหล่อสองคนค่ะเออนี่นะใครมาแนวหล่อนี่เราอ่านหมดนะ
3: ขอให้ถูกหวยเรียกฝาโลงตะกี
2: ้วันนี้นะใครด่าเราบล็อกนะฮะใครชมหล่อเราอ่านนะฮะเออนะสวัสดีพี่ชนชยา
3: สวัสดีครับ
2: พี่ชนชยาบอกดีเจทั้งสองที่ไม่หล่อแต่อร่อย
3: รู้อีก
2: ชิมเมื่อไหร่
3: ชิมเลย
2: ชิมเราเมื่อไหร่ฮะไม่หล่อแต่อร่
3: อ
2: ยไม่หล่อแต่อร่อยพี่วันชัยบอกว่าจากระนองครับสวัสดีครับพี
3: ่ระนอง
2: ฝนตกไม่เอ่ย
3: ภาคใต้ตอนบน
2: ระนองระยองยะลาไหนพูดสิ
3: ระนองระยองยะลา
2: เร็วๆสิ
3: ระนองระยองระยา
2: เออนะครับนั่นแหละระนองระยองยะลา
3: เก่งเลย
2: ต้องค่อยๆพูดนะเอาจริงๆนะพี่ยายออสบอกอยู่ระยองใช่ไหมเมื่อสักครู
3: ่
2: อย
3: ู่
2: ระนอง
3: ใครอยู่ยะลาหาหน่อยใครอยู่ยะลา
2: ครบในสามจังหวัดทำให้เราพูดยากนะเอาด้วยเอาด้วยรอจริงพี่นันบอกเห็นไหมพ
3: ี่
2: นันจันทบุรี
3: โอ
2: ้ฟังรอบที่จริงๆรอบที่จริง
3: ต้องยกยอปอปั้นเลยใครชมนี่ต้องอ่านชื่อให้ดังๆเออนะ
2: ที่วัฒนาส่งสติกเกอร์เห็นไหมเรามาอ่านแล้วอ่านหมดแล้วอ่านหมดแล้ว
3: ใครโดเนทยิ่งอ่านใหญ่เลย
2: ฟังข่าวกันต่อนะครับ10อันดับครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: เอาคุณฟ้าฮะไปดูเรื่องของน้ำในเขื่อนเจ้าพระยากันบ้างวันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาออกมาประกาศเตือน7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาให้รับมือการปรับระบายน้ำนะฮะหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นก็วันนี้คุณสงกรานต์ชะลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่3แล้วนะคุณผู้ฟังส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเลยประกอบด้วยอะไรบ้างคุณผู้ฟังที่อ่านมาเจอพี่ๆกลุ่มนี้บ้างไหมอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ
2: ่
3: างทองสุพรรณบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำหลากจากทางตอนบนที่แนวโน้มที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ปัจจุบันสถานีวัดน้ำ C2 ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์

0: จุดนี้เนี่ยน้ำไหลผ่านอยู่ที่936ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที936ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 15.94 เมตรโอ้โหคุณผู้ฟังฮะและมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำนักงานชลประทานที่12จะรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่เกิน 16.50 ลูกบาศก์เมตรต่อ 16.50 เมตรพร้อมคาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงในเกณฑ์500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่แหละฮะก็เลยบอกว่ามันจะทำให้พื้นที่ริมน้ำตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตรงนั้นเป็นอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทไล่ลงไปจนถึงที่บ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีน้ำเพิ่มสูงขึ้น1ถึง1เมตรถึงเมตร50โอ้โหคุณฟังฮะ
1: ครับผม
0: รับมือกันด้วยรับมือกันด้วยโอ้เตรียมตัวครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ส่วนที่ผ่านพ้นไปแล้วก็อย่างที่น่านนะครับที่น่านเนี่ยนะน้ำไปแล้วแต่ทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้วันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นะครับมท.3นะก็สั่งการนะครับให้ทางนะรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับนำทีมลงไปเลยไปกับท่านผู้ตรวจราชการนะฮะกรมโยธาธิการและผังเมืองโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านไปประเมินเลยครับตามบ้านเลยนะเดินเท้าดูเลยเอาวิศวกรลงไปด้วยในพื้นที่ทั้งอำเภอปัวและอำเภอท่าบางผาไปตรวจสอบบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายนะฮะก็วิศวกรจะประเมินให้ว่าเขาจะแบ่งออกเป็น3ระดับ3สีนะครับว่าอาคารบ้านเรือนของประชาชนเน
0: ี่
1: ย อยู่ในเกณฑ์อะไรสีเขียวก็ใช้งานได้อาคารปลอดภัยให้กลับเข้าบ้านใช้งานได้ตามปกตินะครับสีเหลืองอันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเฝ้าระวังเพิ่มเติมอาจจะต้องมีการดำเนินการซ่อมแซมบางส่วนแล้วก็อาคารที่มีสีแดงเลยเนี่ยก็คือมีความเสี่ยงยังไม่ให้เข้าไปใช้งานนะครับพอปีนี้น้ำแรงเนาะเนี่ยก็มีการจัดอันดับกันแล้วก็ให้วิศวกรประเมินนะครับแล้วก็ซ่อมแซมทันทีนะบ้านเรือนหลังไหนนะครับที่ต้องประเมินซ่อมแซมก็ช่วยเหลือให้เร็วที่สุดนะฮะเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่แค่เข้าไปสำรวจแล้วจบนะต้องเอาข้อมูลเนี่ยไปประเมินราคาประเมินการซ่อมแซมแล้วก็ช่วยเหลือทันทีนะเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาดำเนินชีวิตนะครับอย่างรวดเร็ว
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นภารกิจนะฮะรีมาร์ทไทยก็ดูแลเรื่องของปภ.ดูแลเรื่องของกรมโยธาและผังเมืองด้วยนะก็ดูแลเต็มที่นะครับปีนี้นะหลักๆ ก็ที่น่านก่อนนะมันเห็นภาพชัดนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็นะเตรียมรับมือกันอย่างที่พี่บอยบอก
0: ครับ
1: สถานการณ์น้ำนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: มาดูเรื่องนี้ฮะเรื่องของรางรถไฟวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่กม 1090/6-7 ซึ่งตรงนั้นเป็นระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดนะฮะว่าขณะนี้เจ้าที่เนี่ยได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่เสียหายจนเสร็จแล้วโดยจะเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางนี้เนี่ยตั้งแต่ตอน 6:30 วันนี้เนี่ยตอนเราเล่าข่าวแสดงว่าเพิ่งเปิดคุณผู้ฟังฮะหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟได้ประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยเก็บกู้และก็ตรวจสอบพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดโดยเมื่อได้รับการยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยก็ได้นำวัสดุทางและเครื่องมือเนี่ยเข้าดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงความเสียหายเพื่อให้โครงสร้างของรางรถไฟเนี่ยคืนสู่สภาพที่มั่นคงแข็งแรงเหมือนเดิมเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วก็เปิดแล้วฮะ 6:30 ใครจะไปในพื้นที่ที่รางรถไฟเคยเสียก่อนหน้าก็สามารถสัญจรได้แล้วครับ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: รถไฟจะเปิดไปน้ำจะท่วมไปนะครับพี่นันนี่บอกว่าที่อ่านมาเนี่ยนะครับเรื่องหวยฝาโลงเนี่ยสำคัญสุดแล้ว
0: โค้งสุดท้ายแล้วด้วยคุณผู้ฟัง
1: เห็นไหมเรารู้ใจคุณผู้ฟังนะนะพี่อุดมบอกทันครึ่งหลังอีกแล้วครับก็ยังดีนะ

0: ย้อนฟังได้นะพี่ครึ่งแรกก็10อันดับนะครับพี่มานพพี่วัฒนาสวัสดีนะครับคุณละมิดาด้วยนะนะพี่วันนภาบอกฟังทุกวัน
1: ขอบคุณครับ
0: พี่มาลัยมาขำค่ะนะครับนะพี่อเกพี่นภิสานะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่กันต่อนะฮะที่

0: นี่นะครับกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับชายคนนี้นะเข้ามาในร้านขายของชำนะครับขอเช็คสต็อกออเดอร์ครับเจ๊ผมเป็นเซลล์เครื่องดื่มน้ำอัดลมนะครับเดี๋ยวจะสั่งอะไรเพิ่มไหมครับนู่นนี่นั่นปรากฏว่าเห็นพอเจ้าของร้านเผลอปั๊บนะครับโอ้โหแกเริ่มฉกเอาเงินจากต้นพระป่าไปนะที่คนมาเสียบเสียบไว้นะพี
1: ่
0: นะร้านนี้โดนไป200หลังจากนั้นเนี่ยนะครับอีกร้านบอกว่าก่อนที่เขาจะมาร้านนี้เนี่ยเขาเอาเงินต้นพระป่าของร้านฉันไปเนี่ย 5,000
1: โอ้
0: แล้วเสียบไว้เต็มต้นเลยนะ 5,000 นี่คงเยอะมากเลยนะเออนะครับเจ้าของร้านเลยเอาวงจรปิดนะครับไปให้กับตำรวจสภ.พานทองเร่งติดตามตัวก็ถือว่าคือต้องขัดสนหรือว่าต้องนะจนตรอกขนาดไหนพี่เอาเงินของที่ผู้คนทำบุญเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับมันเป็นเงินผู้คนอธิษฐานไว้แล้วนะ
1: เออ
0: เออคนเขาทำบุญกันนะแต่ว่าแกไม่สนนะยังแกเอาหมดเลยนะครับนี่แหละนะก็อย่างน้อยมีวงจรปิดละทีนี้ตามร้านก็ระวังนะครับใครที่เป็นเซลล์น้ำอัดลมจริงๆช่วงนี้อาจจะต้องเดือดร้อนหน่อยเจอข่าวนี้เข้าไปนะเพราะว่าทางร้านเขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมามุกนี้หรือเปล่าเนี่ยมาเป็นมุกเป็นเซลล์จริงหรือเปล่าเนี่ยนะก็หยิบไปนะครับได้ไป 5,000 กว่าบาทนะตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามจับกุมตัวอยู่นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: นี่ดีกว่าข่าวนี้น่าสนใจเผื่อด้งจะสนใจอีกสักครั้ง
0: อะไรครับ
1: นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ประกาศแจกเงินทารกแรกเกิด 10,000 ดอลลาร
0: ์
1: ช่วยถึง 70,000 ดอลลาร์จนอายุ17ปีหลังเจอปัญหาอัตราการเกิดต่ำสุดเป็นประวัติการ
0: โอ้โหครับผม
1: วันนี้เนี่ยสื่อด้านธุรกิจและการเงินของสิงคโปร์เขารายงานข่าวชิ้นนึงบอกว่าลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ประกาศมาตรการสวัสดิการด้านการดูแลเด็กเพื่อสนับสนุนครอบครัวภายหลังสิงคโปร์กำลังเผชิญกับปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำเป็นประวัติการโดยคุณลอเรนซ์หว่องเนี่ยกล่าวช่วงหนึ่งในการปราศัยเนื่องในวันชาติสิงคโปร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าเด็กสิงคโปร์แต่ละคนจะได้เงินช่วยเหลือโดยตรงรวมเกือบ 70,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 1,800,000 บาทจนถึงอายุ17ปีโดยจะเริ่มต้นด้วยเงินขวัญถุงสำหรับแรกเกิด 10,000 ดอลลาร์ก่อนเลย 257,000 บาท
0: โอ้โห
1: นอกจากนี้รัฐบาลเนี่ยเพิ่มรางวัลเพิ่มวันลาขออภัยเพิ่มวันลาเพื่อดูแลบุตรแบบได้รับค่าจ้างด้วยพร้อมตั้งเป้าที่จะลดค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับบริการดูแลเด็กเต็มวันแบบได้อนุมัติหนุนได้รับเงินอุดหนุนเหลือเพียง150ดอลลาร์สิงคโปร์ทุกวันนี้ครอบครัวต่างๆเนี่ยกำลังเผชิญแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นเราจึงต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในแนวทางการสนับสนุนครอบครัวเราคือให้มีลูกอ่ะก็เพราะว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของสิงคโปร์ณตอนนี้เนื่องจากอัตราการเกิดลดลงต่ำส่งผลให้รัฐบาลเนี่ยจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนมาตรการเกี่ยวกับการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรโดยวางแผนใช้งบประมาณ 7,000 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณนี
0: ้ย้ายประเทศไหมประเทศที่พัฒนาแล้วนะโอ้สวัสดิการเขานะแค่คลอดลูกเนี่ยก็โหดูอู้ฟู่แล้ว
1: นะ
0: เออนะครับ
1: เด็กๆเกิด
0: เรียนฟรีนะฮะ
1: ที่เรียกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด
0: ใช่เรียนฟรีที่อยู่อาศัยถ้าเป็นคนสิงคโปร์เนี่ยพอดีเพื่อนแต่งงานไปอยู่กับคนสิงคโปร
1: ์เป็นยังไง
0: ก็คือที่อยู่เนี่ยเขาจะมีห้องที่เป็นเหมือนกับคอนโดให้พี่เลย1ห้องนะครับแล้วเดี๋ยวคุณไปผ่อนกับเงินเดือนในเงินเดือนของคุณเองแต่เขารับประกันว่าคนสิงคโปร์ทุกคนเนี่ยจะมีที่อยู่อาศัยนะครับมีบ้านอยู่อย่างแน่นอน
1: ครับ
0: นะโอ้โห
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พอลซ่า
3: April

0: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
1: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
0: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
1: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
2: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: เออนี่พูดถึงหมูเล่าข่าวนี้ดีกว่าฮะวันนี้ที่ปทุมธานีบ้านเราเอง
11: ไม่ชมตัวเองกันอีกเลยทักนี่เดี๋ยวพี
10: ่เออเอาสิเอาสิเอาสิ
11: ไม่หล่อแต่ขาดไม่ได้พี่สุพจน์บอก
10: นี่
11: เห็นไหมขณะจะเล่าข่าวนี้ยังขอมุกเข้ามาชมตัวเองสักนิดนึงพี่เสกสิทธิ์ฟังจากโคราชสวัสดีนะครับ
10: สวัสดีครับ
11: พี่นาขาประจำมาแล้ว
10: สวัสดีครับพี่นา
11: เชิญครับพี่
10: อันนี้ข่าวนี้เกิดขึ้นที่สพเมืองปทุมธานี ตำรวจที่นั่นเขารับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าเจอหมูป่า1ตัวโอ้โหถ้าเป็นเราเจอนะ เราโทรกลับบ้านเลย ป๋าไปซื้อพริกไทยดำด่วน
11: ถ้าเดินอยู่ตามท้องถนน
10: โดนเนี่ยโดนทบแย่หมูตัวเนี้ยพริกไทยดำป๋า
11: ล้มหมูป่า
10: หรือถ้าเอาผัดกะเพราก็เอาใบกะเพราด้วย
11: มากันทั้งซอยเลย
10: หรือพริกแกงเนี่ยชาวบ้านเขาแจ้งบอกว่าเจอหมูป่า1ตัวเดินอยู่บนสะพานต่างระดับตรงแยกสันติสุขหมูจะไปรังสิตคุณผู้ฟังหมูมุ่งหน้าไปรังสิตนี่ไงมันมุ่งหน้าไปทางรังสิต
11: จะไปเที่ยวไอ้นี่มั้ง
10: สุดเจ้าป่าเออไปดูหนังนะก็เลยประสานอาสามูลที่ปอดตึงแล้วก็เจ้าที่เนี่ยของทางเทศบาลเมืองปทุมธานีมาตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือเจ้าหมูตัวนี้มันเป็นหมูป่าตัวผู้คุณผู้ฟังอายุประมาณ2ปีหนัก100กิโลกรัม
11: หมูกำลัง
10: อ้วนมากเดินวนเวียนอยู่บนสะพานต่างระดับนั่นแหละทำการการจราจรก็มีรถสัญญามีรถสัญจรจำนวนมากอาสาสมัครก็พยายามช่วยกันจับตัวเพื่อเอาลงมาจากสะพานแต่รถมันก็เยอะพลุกพล่านหมูป่าก็ตกใจไม่ยอมให้จับก็เดินหนีไปหนีมากันอยู่บนถนนสร้างความหวาดเสียวนี่
11: โอ้
10: โหน่ากิน
11: มาก
10: เพราะ
11: มัน
10: น่
11: าร
10: ักไหมล่ะน่ารักไหมล่ะคุณสุภชัยตั้งวรรณสุขอายุ64ปีชาวปทุมน้อยนั่นแหละบอกว่าเป็นเจ้าของหมูป่าตัว

0: ี้ก็เดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วก็เรียกชื่อว่ามันชื่อเจ้าเล็กหมูป่าตัวนี้ชื่อเจ้าเล็กหมูป่าที่เสียเจ้าของก็ค่อยๆหยุดนิ่งลงแล้วก็คุณสุประชัยก็ใช้เวลาพูดคุยเกลี้ยกล่อมนานกว่าชั่วโมงนะกระทั่งเจ้าเล็กเนี่ยยอมเดินตามเจ้าของลงมาจากสะพานแล้วก็เดินตามเสียงเรียกกลับบ้านอย่างปลอดภัยห่างจากจุดเกิดเหตุกว่า2กิโล
1: หมูเลี้ยงเลยหมูเลี้ยง
0: เท่ากับว่ามันออกจากบ้านมา2กิโลคุณผู้ฟังจากการสอบถามคุณสุประชัยที่เป็นเจ้าของหมูบอกว่าเมื่อวันที่20สิงหาคมเมื่อ4วันก่อนปล่อยเจ้าเล็กออกจากกรงเพื่อให้มันเดินเล่นแต่ถึงเวลาจะนำกลับเข้ากรงเฮ้ยมันหายตัวไปจากบ้านนะก็เลยออกตามหาลูกคงเลี้ยงเป็นลูกเลยล่ะแล้วก็ติดตามเบาะแสจากผู้แจ้งว่าพบไปเห็นตามจุดต่างๆก็ไม่เจอไปก็คาดกันตลอดคือตามไม่พบกระทั่งวันนี้มีพลเมืองดีโทรศัพท์มาแจ้งว่าตำรวจจราจรกับกู้ภัยกำลังล้อมจับหมูป่าเข้าใจว่าคงต้องรีบมากลัวมาโดนวิสามันผมเติมให้ก็ไม่รู้เขาบอกว่าล้อมจับหมูป่าบนสะพานก็เลยรีบเดินทางมาดูเอ้ามันเป็นเจ้าเล็กจริงๆหมูป่าของเราที่หายออกจากบ้านก่อนจะส่งเสียงเรียกแล้วก็เกลี้ยกล่อมจนพากลับบ้านได้อย่างปลอดภัยอ่ะโอ้มันคงรู้อ่ะนี่เขามีภาพนั่งคุยกันเล่นดาดงนี่
1: เอ็นดูน้อง
0: ตายแล้วอีก2วันไปดูสิกระดูกก็ของไอ้ตุ่มแท้อยู่เอาไว้ไม่ได้แล้วโอ้เกือบเป็นแม่บอกแล้วถ้าอยู่มาแถวบ้านผมเนี่ยผมโทรบอกพ่อซื้อพริกไทยดำแล้ว
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: พี่บอยนี่เขาเป็นคนใจบุญแม่บุญเลยว่าปล่อยปลาหน้าเขียนทุกอาทิตย์นะคุณผู้ฟังเจอตรงเจอเต่าเนี่ยเขาจับปล่อยหมด
0: ปูเขาตั้งใจปล่อยเลยคุณฟังปูโดนครับ
1: แต่ถ้าเจอหมูป่าล่ะ
0: โอ้ยพี่บอกบนหาพ่อโอ้โหเมนูลอยมาเลยจะพริกแกงหมูป่าหรือว่าจะเอาหมูป่ากระเทียมพริกไทยหมูป่าพริกไทยดำ
1: เออพูดอยู่เลย
0: เมนูหมูป่าลอยมาเลย
1: นะมาดูเรื่องจราจรในบ้านนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเขาไปทดลองนะแล้วก็พาสื่อไปทำประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ M82 ที่จะไปลงบ้านแพ้วนะครับนะมอเตอร์เวย์ M6 ในสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเปิดใช่ไหม M6 เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วคนก็ไปสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีจนมีไวรัลอ่ะที่ท่านเตือนเรื่องอุบัติเหตุอ
0: ่
1: ะในช่วงเทศกาลเนี่ยที่ท่านบอกว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดเนี่ยส่วนใหญ่นะมาจากเลยไหมพวกที่ดื่มแล้วก็เหล้าหมดโซดาหมดน้ำแข็งหมด
0: ออกมาเติมของ
1: แล้วก็เอออันนี้โดนใจคนนะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีทางการไม่เคยมีใครพูดแต่มันจริงคนที่มักจะดื่มแล้วแบบเดี๋ยวออกไปซื้อแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละวันนั้นก็เปิด M6 ไปแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้หรือเปล่า28สิงหาคมวันศุกร์นี้นะครับก็เตรียมเปิด M82 นะครับนะเส้นทางที่จะไปลงบ้านแพ้วลงใต้นะครับใครจะไปชะอําหัวหินเพชรบุรีใครที่มีแพลนไว้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ถ้าใครเดินทางกันเนี่ยนะฮะก็สามารถใช้ได้เลยตั้งแต่10โมงของวันศุกร์นะครับท่านรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็เดินทางไปดูนะครับตั้งแต่บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วดูความเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเตรียมเปิดให้ประชาชนเนี่ยได้ทดลองใช้แบบใช้ฟรีนะ
0: อ
1: ันนี้จะไม่เหมือน M6 นะเพราะว่าอันนี้จะเปิดทุกวันนะตั้งแต่วันศุกร์นี้ไปเลยนะครับระยะทางจากเอกชัยไปบ้านแถว25กิโล
0: ครับ
1: นะก็คือวิ่งด้านบนของถนนพระราม2เดิมอ่ะครับทีนี้ลงใต้สะดวกมากขึ้นแล้วนะเร็วขึ้นไม่มีปัญหาการก่อสร้างรถไม่ติดนะครับลงบ้านแถวก็วิ่งข้างล่างต่อยาวไปได้เลยนะก็10โมงวันศุกร์นะครับเปิดให้ใช้บริการกันก็นะใครที่ใช้เส้นทางนั้นนะไปเพชรบุรีหัวหินชะอำนะครับใครใช้ก็มาบอกเราหน่อยว่าดีหรือไม่ดียังไงนะฮะส่วน M6 นี่เขาจะเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์
1: นะครับแต่อันนี้เนี่ยเปิดตลอดให้ทดลองใช้ฟรีก่อนที่เขาจะเก็บเงินกันไม่รู้เมื่อไหร่นะครับใช้ฟรีกันไปก่อนนะครับย้ำว่าความเร็วเขาให้ใช้แค่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนะครับถ้าเกินก็เดี๋ยวมีจดหมายส่งมาที่บ้านรักนะจุ๊บๆนะเปิดมานะครับจดหมายรักครับ
0: แบบที่พี่บอยโดนใช
1: ่
0: ไหมสับสเละเลยคนออกหนังสือที่พูดแบบนี
1: ้
0: ออกจะโลมาเยอะ
1: ของจริง
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เอาตะกี้เรื่องหมูป่ามาดูเรื่องของเสือโคร่งซึ่งเป็นเสือโคร่งชลาชื่อว่ายายข้าวคั่ว

0: โอ้เสือโคตรเลยชื่อว่ายายเข้าคั่วนะผมก็เพิ่งได้ยินนี่แหละแต่ว่าเขาพาดหัวบอกว่าช่วยกันส่งกำลังใจให้ทำไมวันนี้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากที่จังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมอยู่ที่นั่นใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับสุพรรณ
0: ทั้งกรมยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยอาการป่วยของคุณยายเข้าคั่วเสือโคร่งเพศเมียชราภาพอายุ18ปี11เดือนซึ่งกำลังเผชิญภาวะความเสื่อมถอยของร่างกายตามธรรมชาติตัวเจ้าที่ได้ย้ายเข้ากรงดูแลพิเศษแล้วนะตอนนี้นะในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากตั้งแต่14สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อปักหลักดูแลอย่างใกล้ชิดโอ้ในไทยน้ำเกลือด้วยนะซึ่งวันนี้เนี่ยสัตวแพทย์หญิงณธนนปานเพชรซึ่งเป็นนายสัตวแพทย์ชำนาญการหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากบอกว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมายายเข้าคั่วเริ่มทรงตัวลำบากแล้วก็เดินไม่สัมพันธ์กันเขาก็เดินไม่สัมพันธ์ยังไงดงหน้า39หลัง29อย่างนี้เหรอหรือขาค่อยไปค่อยมาอย่างนั้นไหม
1: โอ้คร
0: ับกระทั่งกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาไม่สามารถลุกเดินได้แต่ยังมีกำลังยกหัวพลิกตัวและคานเองได้ผลตรวจเลือดพบค่าไตสูงและเม็ดเลือดขาวสูงเล็กน้อยซึ่งเป็นปกติของสัตว์ป่าวัยชราขั้นสูงโดยปกติเสือโคร่งในธรรมชาติจะมีอายุเฉลี่ยเพียง10ถึง15ปีแต่ว่ายายเข้าคั่วตอนนี้ก็อายุจะเกือบ19ปีแล้วถือว่าอายุยืนยาวมากโอ้น่าสงสารเนาะโอ้ให้กำลังใจขณะที่ทีมหมอวางแผนรักษาแบบประคับประคองทั้งให้ยากินยาฉีดและน้ำเกลือใต้ผิวหนังแม้ร่างกายจะร่วงโรยแต่ใจสู้มากทานอกไก่สดที่หมอป้อนได้วันละ3กิโลกรัมอ่ะคุณผู้ฟังขับถ่ายยังดีเยี่ยมโอ้โหระบบย่อยดีก็ถือว่ามีชัยทั้งนี้สัตวแพทย์เนี่ยและเจ้าที่เตรียมดูแลยายเข้าคั่วตลอด24ชั่วโมงโดยเน้นปรับโภชนาการเพิ่มความสุขสบายในการลดความเครียดให้ยายเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในช่วงบั้นปลายแล้วก็รายงานความคืบหน้าให้แฟนติดตามเป็นระยะดีๆผมชอบข่าวแบบนี
1: ้
0: ก็เป็นกำลังใจให้ยายเข้าคั่วเนาะทุกคนเนาะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: จะได้สักข่าวนึงนะครับทิ้งท้ายกันนะฮะความเศร้าของหนูน้อยวัย7ขวบพี่บอยวันนี้แม่พาไปที่สภ.รัตนาธิเบศรไปแจ้งความนะครับคือคุณแม่เนี่ยเขารีโนเวทบ้านนะฮะก็ติดต่อนะครับช่างเนี่ยนะครับมารีโนเวทนะปรากฏว่าบ้านอะไรเสร็จหมดแล้วล่ะนะช่างเนี่ยชื่อว่าลุงน้อยลุงน้อยก็ไปจ้างสาว2คนนึงนะครับมาทำความสะอาดบ้านเพื่อที่จะส่งมอบบ้านคืนให้ปรากฏว่าสาวสองคนนี้เนี่ยมาขโมยกระปุกออมสินเงินของน้องเนี่ยโหเก็บเงินเก่งกว่าเราอีกนะน้องเนี่ยเก็บเงินนะเป็นพวกเหรียญ5เหรียญ10เหรียญสตางค์เนี่ย 2,000 กว่าบาทโหเก็บเงินเก่งมากเลยลูกปรากฏว่าสาวสองคนนี้มือไวนะครับขโมยไปเกลี้ยงเลยเหลือ1บาทไว้ให้น้องไปดูต่างหน้าจะเหลือไว้ทำไมนะเออนะฮะ
0: เหลือให้เจ็บใจ
1: เหลือให้เจ็บใจนะแม่ก็เลยสอบถามไปยังลุงน้อยนะครับคนที่เป็นผู้รับเหมานะเพื่อให้ติดตามสาวสองรายนี้หน่อยปรากฏว่าติดต่อไม่ได้แล้วครับหอบเอาเงิน 2,000 กว่าบาทของน้องนะวัย7ขวบหนีไปนะน้องนะบอกว่าเนี่ยเก็บเงินมา2ปีคือแม่ให้ค่าขนมเนี่ยวันละ10บาท20บาทไม่ใช้นะหยอดกระปุกตั้งใจจะเอาไปซื้อโต๊ะเขียนหนังสือเอาไว้ทำกันบ้านกะว่าเดี๋ยวถ้าซ่อมบ้านใหม่แล้วอยากได้โต๊ะใหม่นะเก็บมาตั้ง2ปีพี่เงินเนี่ยดูสิเธอทำลายความฝันหนูน้อยมากเลยนะนี่ฮะน้องก็ร้องไห้ตาบวมเลย
0: ค่ะ
1: ฝากพี่ๆตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรหน่อยนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะนี่เป็นเรื่องความฝันของเด็กใช่ไหมตามจับให้ได้ต้องตามจับให้ได้เด็กบอกเสียใจมากโอ้นอ่ะทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้แล้วกันนะครับส่วนพี่ๆในเฟรดบรุ๊คขอบคุณทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่สนุกสนานกันนะครับนะอยู่กันเกือบๆร้อยนะครับพรุ่งนี้มาสนุกกันใหม่นะ1ทุ่มเจอกันใหม่กับเรา2คน
0: แต่วันศุกร์กับวันพฤหัสขอนะ
1: ได้เลยคร
0: ับ วันศุกร์คุณพ่อผ่าตาคุณผู้ฟัง
1: ไม่มีปัญหา
0: ต้องไปเฝ้าไข้
1: ได้เลยคร
0: ับ ต้องมาทางเสียง
1: กับวันพฤหัสขอเพียงส่งเสียงมาก็พอ
0: เพราะว่าคุณหมอโทรมาเลื่อน
1: ครับผมไม่มีปัญหา
0: ครับผม
1: พรุ่งนี้เจอกัน1ทุ่มครับ
0: วันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTE

0: เบาๆร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นสหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสท.จำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนบริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันเกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสนับปกรณ์รวม10รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดต่างๆได้แก่วัดเพชรสมุทรและวัดศรีสัทธารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงและวัดนาโคกจังหวัดสมุทรสาครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีวัดสุวรรณคีรีและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 บริษัท Associate S Pretra จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับปกรณ์ได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดปิรโชตธรรมารามและวัดหนองเรือเวลา 17:00 นบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดมหาชนบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัทเคบิวตี้ซัพพลายจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆได้แก่วัดมิ่งเมืองวัดป่าศรีไพรวันวัดบึงพลัญชัยจังหวัด101วัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับประกรเวลา 19:00 นครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNV พิริยะ Processing and Sales จำกัดและสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1และบริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัทบูเบอรี่แคปิตอลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6 เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกัน

0: ข็งแรงผมเลยคิดไว้เป็นสุดสาครสุดถูกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
1: อุ้ย
0: จากสสส
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
5: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ครับลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนขนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆด้วยนะครับทักทายพี่ๆกันหน่อยนะที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดตอนนี้นะทางแฟนเพจ LCM FM 95นะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะนะฮะใครที่กดไลค์กดแชร์นะฮะวันนี้ต้องมานะฮะผม95ต้องมานี่เป็นไงล่ะนะสวัสดีคุณแม่นอมครับผมสวัสดีครับแม่นอมสวัสดีนะจ๊ะพี่หนูเพียรสวัสดีครับผมสวัสดีพี่หนูเพียรด้วยนะแล้วก็น้องฟ้านี่น้องฟ้าใสนะครับผมสวัสดีจ้าวัยรุ่นป่วนเมืองสบายดีพี่น้องนะครับทั้งสปป.ลาวนั่มกันแล้วกันนะครับแล้วก็พี่วันนี้พี่วันนี้มาแล้วแล้วก็เสี่ยเปี๊ยกมาแล้วนะครับแล้วก็พี่ไผ่สีครับผมแล้วก็ยายออสนะครับสวัสดีด้วยนะครับรวมไปถึงพี่อัมพรด้วยนะครับน้องฟ้าบอกว่าคิดฮอดแต่กอดบ่ได้ไม่กอดหนุ่มหน้ามนดีกว่ากลัวขโมยตังแน่นแน่นะฮะโอ้โหเลี้ยงน้ำพี่คืนเลยนะเลี้ยงต่อบินคืนหน่อยนะหยอกหยอกหยอกหยอกได้ได้แล้วเลี้ยงได้ไม่ยากเลยนะฮะสวัสดีพี่เบเบดด้วยนะครับทักทายดีเจบอสนะฮะสวัสดีด้วยนะครับพี่อัมพรบอกว่าขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดของเพชรคทาวุฒิขาดเดี๋ยวจัดให้นะยายออสก็ขอเพลงเข้ามาสวัสดีค่ะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันนันเงี้ยพี่ดาวสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะผู้ใดอีกคุณยายสวัสดีคุณยายพอเพียงด้วยนะครับผมเสียเปียกมาแล้วนี่ไงนี่ไงพี่ปุญญวัฒน์นะครับสวัสดีครับจากอุบลจำไม่ลืมเลยนะฮะอุบลฝนตกไหมเนี่ยหนุ่มน้ำมนต์มาทั้งทีก็ถามแต่อย่างเดียวแล้วฝนตกไหมฝนตกไหมต้องเราต้องระมัดระวังกันด้วยนะตอนนี้ฮะแล้วก็อีกอย่างตอนนี้จังหวัดน่านก็โอ้โหประสบภัยนะเห็นน้ำแล้วก็แบบเศร้าเหมือนกันนะยิ่งถ้าฝนตกลงมานี้ก็ไม่อยากให้มันตกมาอีกเลยนะครับก็ยังไงส่งกำลังใจนะฮะทุกคนฮะFC ของ LTM FM 95ครับส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดน่านนั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆกู้ภัยด้วยนะครับทุกหน่วยเลยที่เข้าช่วยเหลืออยู่ณตอนนี้นะครับสวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่จันเพ็ญบอกว่าสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนี่เดี๋ยวจัดให้ฮะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะครับคุณยายใช่แล้วค่ะบอกใครสิมาเอาคนจอดเฮ้ยอย่าพอจังสั้นอย่าพอจังสั้นอย่าพอจังสั้นเด้อขอบคุณพี่ดาวครับที่กดแชร์ให้นะครับผมขอบคุณมากฮะแล้วก็สวัสดีพี่รัสด้วยนะฮะพี่รัสสวัสดีครับผมสวัสดีพี่รัสสวยๆด้วยนะฮะแกงซ่าคนน่ารักนี่เป็นไงล่ะพี่พัฒน์สวัสดีครับผมมาแววดีเจรูปรอรูปรอรูปรอนี่แมนบอน้องอย่าแซวเลยเด้อผมเขินได้ปะเนี่ยสวัสดีเจ้าดีเจบอสสวัสดีเจ้าเด้อนะฮะยังไงก็อยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์ครับฟังเพลงเพราะๆเลยจนถึง4ทุ่มนะครับยังไงก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะฮะที่4689400นะครับอย่าลืมนะจ๊ะและช่วงหน้าครับให้สิทธิ์สายแรกฟังไม่ผิดครับผมให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะช่วงหน้าพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะครับให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะฮะเปิดให้ฟังแน่นอนนะฮะรอ

สายหน้าไม้อยู่นะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้เพลงต่อไปนี้พิเศษให้คนสวยและคนโสดในค่ำคืนนี้กันหน่อยนะจ๊ะเอาเตรียมตัวเสิร์ฟ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่นะอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสักนิดนึงพูดคุยกันในรายการนะครับรสสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องบอส
1: พี่มุ้ยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้า
1: พี่มุ้ยโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้
2: สมุทรปราการจ
1: ้
2: ะ
1: อ้าวสมุทรปราการศรีนครินทร์ป่ะฮะแถวๆนั้นเนาะ
2: ใช่จ้ะ
1: อ๋อฝนตกอยู่ไหมฮะแต่มีฝนไหมเอ่ย
2: ไม่ตก
1: อ๋อไม่ตกพอดีวันนี้พี่มุ้ยโทรเข้ามาขอเพลง

0: ใครเข้ามาครับวันนี
1: ้ความคิดถึงกำลังเดินทางจ้ะ
0: อันแน่เดินทางมาหาผมใช่ไหม
1: เดินทางไปหาคุณในหัวใจตอนนี้อยู่ภาคใต
0: ้อ๋ออยู่ภาคใต้โอ้ยบอกชื่อได้ไหมเนี่ย
1: อย่าไปบอกเลยเดี๋ยวเขาเขินเพื่อนเขารอเอา
0: โอเคครับเพลงนี้พิเศษให้หนุ่มใต้ใช่ไหมจ้าพี่มุ้ยครับ
1: ตำรวจที่เขาไปดูแลความช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้ไง
0: ได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่มุ้ยครับ
1: จ้า
0: ครับผมขอบพระคุณพี่มุ้ยมากๆนะเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่เนาะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำไม้จากพี่มุ้ยนะครับโทรเข้ามาจากสมุทรปราการนะคนบ้านผมนะคนบ้านเดียวกันนะแถวศรีนครินทร์นะขอเพลงเข้ามาความคิดถึงกำลังเดินทางครับเพลงนี้ก็พิเศษให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะที่ลงช่วยเหลือในฮะทางจังหวัดน่านนะฮะตอนนี้ที่ประสบภัยอยู่นะครับแล้วก็หนุ่มใต้ด้วยคนในใจนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าใหม่กันเลยครับความคิดถึงกำลังเดินทางครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากระเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสุติคอลนั่นเองครับขณะนี้20:41 นะครับทักทายพี่ๆด้วยนะที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากๆเลยนะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะฮะหรือว่าโทรเข้ามาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์022481366นั่นเองนะครับเอาล่ะพอดีเลยวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้กับFC นะของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนั่นเองจ้ะสำหรับพี่ๆคนไหนจะเริ่มออมง่ายๆครับวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะฮะแค่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะครับผมฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับที่ต้องบอกว่าให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฮะเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินฮะรับฝากสูงสุดครับและที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะจ๊ะนี่ใครที่สนใจนี่ต้องบอกว่าอย่าช้าเลยนะครับผมชอบที่แบบรับดอกเบี้ยเต็มแล้วก็ไม่เสียภาษีนี่แหละนี่เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีฮะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17%ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฮะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีแล้วก็เงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดฝากนะฮะแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมนะครับผมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนผมรู้สึกว่าผลตอบรับฮะผลตอบรับเนี่ยมันก็แบบคุ้มค่านะฮะและที่สำคัญครับให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นคงนั่นเองจ้ะนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับฝากได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30 ธันวาคม 2569นะครับแล้วก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับผมอย่าลืมนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆที่ธนาคารออมสินนะครับมอบให้กับแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะฮะเงินฝากเผื่อได้พิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อได้พิเศษ11เดือนต้องบอกว่าพลาดไม่ได้นะครับและที่บุคคลธรรมดาเนี่ยต้องบอกว่ารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับผมเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ่องคอฟฟี่มิกซ์3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งขุนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะ

0: ริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: ริงทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับทักทายพี่ๆด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆนะฮะแป๊บเดียวเลยนะฮะฟังเพลงไปแป๊บๆนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มนะครับขอบพระคุณพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบพระคุณหลายๆเลยนะฮะแล้วก็พี่ๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดแชร์ก็ฝากเอ็นดูหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะกดแชร์ด้วยนะฮะขอบพระคุณครับขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับผมส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์022481366นะครับผมทักทายทาง SMS ด้วยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะเพราะว่าอยู่กันยาวๆแน่นอนนะครับผมอย่าลืมนะฮะช่วงขออภัยครับอย่าลืมนะฮะในช่วงของผลิตเพลงฮิต4ภาคนะฮะในชั่วโมงที่2พี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามาผมพร้อมเปิดเพลงให้เลยนะฮะแล้วก็พูดคุยกันในรายการนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า
4: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องตกท่อกันแล้ว

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลDSI ส่งสำนวนปปช.คดีแตงโมฟันเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลทั่วไป40รายบิดเบือน

0: กระบวนการยุติธรรมจากกรณีอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสรุปว่าผลการสืบสวนพบการบิดเบือนคดีแตงโมมีมูลจริง DSI ยื่นปปช.ฟันผู้เกี่ยวข้องวันพุธนี้ซึ่งทำให้มีผู้มาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากด้วยแหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าคณะพนักงานสืบสวนได้ดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วทางการสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายคนบนเรือซึ่งผลการตรวจพิสูจน์ขัดแย้งกับ GPS เรือและโทรศัพท์มือถือและหลักฐานอื่นๆด้วยสำนวนคดีรวม45แฟ้มเอกสารกว่า 13,000 แผ่นเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลธรรมดาประมาณ40รายที่ร่วมกันบิดเบือนผลการสอบสวนกระบวนการยุติธรรมสืบเนื่องจากศาลจังหวัดนนทบุรีพิพากษายกฟ้องนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนนายนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบและนายพีมธรรมธีรศรีหรือเอ็มรวม4จำเลยข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมอดีตนักแสดงสาวชื่อดังที่ตกสปีดโบ๊ทเสียชีวิตเมื่อปี2565ต่อมา DSI นำโดยคณะพนักงานสืบสวนจากนางพนิดาสิริยุทธโยธินหรือแม่ของแตงโมและนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในฐานะผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษมอบหมายทนายความตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตซึ่งมีพฤติการที่เป็นที่ต้องสงสัยว่ามีกลุ่มบุคคลส่วนต่างๆร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งเปิดรับพยานหลักฐานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568จนถึงปัจจุบันกระทั่งเตรียมส่งสำนวนให้สำนักงานปปช.ในวันพุธที่26สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิการวมระยะเวลาดำเนินการกว่า1ปีรัฐมนตรีซาบิดาผนึกพลังดีไซเนอร์และห้องเสื้อชั้นนำขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมสู่เวทีโลกนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมหารือรับฟังแนวคิดรวมพลังส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชทานกับดีไซเนอร์และห้องเสื้อชั้นนำของไทยด้วยคุณค่าและความสำคัญดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศให้ชุดไทยพระราชนิยมขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในปี2566ในสาขาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลนางสาวซาบิดากล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันชุดไทยพระราชนิยมผ่านแคมเปญชุดไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาต่อการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยอันมีรากฐานจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่พวกเราคนไทยทั้งชาติภาคภูมิใจและกำลังผลักดันก่อนที่ยูเนสโกจะพิจารณารายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงเดือนธันวาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกองสีทอง
4: ปุกชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
6: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ด
5: อ่ะอัสสัสซีด ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยง

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์ Parade-Pling
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4พาดนั่นเองนะฮะตอนนี้สายน้ำใหม่นะฮะอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอด
3: โอ้สวัสดีครับพี่วาสนา
4: เรียกวาดก็ได้จ้ะ
3: พี่วาดใช่ไหมครับ
4: จ้าจ้า
3: พี่วาดโทรเข้ามาจากประเวศใช่ไหมจ้า
4: ใช่จ้า
3: ก็คือแถวบางนานี่เนาะแถวลำสอง
4: ใช่บางนา
3: เป็นไงครับตอนนี้ฝนตกไหมจ้าบางนา
4: เพิ่งตกไปเมื่อวานจ้า
3: เพิ่งตกไปเมื่อวานนี้
4: จ้าวันนี้ช่วงฟ้าฝนนอนสบายมาก
3: โอ้อากาศต้องบอกว่าดีเลยเนาะพี่วาสนาเนาะพี่ว่าครับวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาจ๊ะ
4: ขอเพลงตีสามค่ะจะจำชื่อศิลปินไม่ได้
3: อ
4: ่
3: ะฮะ
4: แต่เดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนอ๋อบอสเองจะใครล่ะ
3: นี่ตกใจหมดเลยเมื่อกี้ ผมหายใจโล่งขึ้นละ พี่ว่าครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
4: ่ให้ทุกเสียงทุกสายและหลังไมค์แล้วก็เฉพาะพิเศษหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดเจ้าของเพลงด้วยจ้า
3: ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมจะตั้งใจเปิดให้ดีเลยครับพี่
4: จ้าเสียงดีมากแต่พี่ถามหน่อยว่าทำไมต้องเป็นตีสามเวลานอนเลยนะ
3: อ๋อตีสามเพราะว่าก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักผมคิดว่ามันมีบางคนที่กำลังคิดถึงเขาตอนเวลานั้นอะไรประมาณนี
4: ้โอ้ยเป็นพี่ไม่ตื่นแล้วพี่นอนยาวเลยปิดโทรศัพท
3: ์นอนยาวเลย
4: ทำไมมันตีสามเวลานอนน่ะ
3: อ๋อแต่ไม่เป็นไรครับชื่อเพลงตีสามก็จริงแต่ว่าฟังได้ทุกช่วงเลยนะ
4: แต่เสียงเพราะมาก
3: โอ้โห
4: ฟังทีไรอินทุกทีเลยอ่ะ
3: โอ้ขอบพระคุณมากมากเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่วาดครับ
4: จ้าขอบคุณมากพี่วาดน้องบอส
3: แป๊บนึงนะก่อนวางสายผมรบกวนพี่วาดพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมฮะ
4: ได้จ้า
3: โอเคครับน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิงห
4: ์ตราพันท้ายนรสิงห
3: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอ้ไอยราอ่ะฮะ
4: และไอ้
3: ไอยรา
4: ไอ้ไอยราอ่ะฮะ
3: รสชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮะ
3: เฮ้ขอบคุณมากมากครับพี่ว่านครับผมเดี๋ยวน้ำมันจัดให้นะครับ
4: จ้าขอบค
3: ุ
4: ณจ้า
3: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ
3: ้าอ่านแล้วสายหน้าไมค์ของเรานะจากพี่วาดนั่นเองนะครับโทรเข้ามานี่เลยประเวศนะฮะโอ้โหแถวบางนานี่เลยลำสองนะฮะขอเพลงเข้ามานะครับตีสามโอ้โหพี่วาดก็บอกว่าฟังตลอดแต่จำชื่อนักร้องไม่ได้นี่โอ้โหผมตกใจผมเครียดเลยนะจำชื่อเพลงได้นะแต่ว่าจำชื่อนักร้องไม่ได้นี่คือเป็นอะไรที่เศร้ามากเหมือนกันนะพี่วาดเขาหยอกนะจริงๆจำได้

งสัยหนูหน้ามนน่าจะอยู่ในใจตลอดนะเออนะฮะอย่าลืมนะฮะทุกคนนะเพลงตีสามแต่ว่าฟังได้ทุกช่วงนะฮะไม่ใช่ว่าเฉพาะตีสามนะฮะไม่ใช่ว่าชื่อเพลงตีสามต้องเข้าไปฟังตีสามนี่ไม่ได้เลยนะครับผมครับผลงานเพลงนี้ก็พี่ว่าได้ครับพิเศษให้ FC ของเราเองนะฮะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็หน้าไมค์ด้วยหลังไมค์ด้วยนะครับไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะฮะจากพี่ว่าสายหน้าไมค์ของเรานะครับผลงานเพลงตี3ของบอสธีรพงษ์

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรอาห่า
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เป็นไงล่ะพี่น้องมวนบอลโอ้เต้นกันพี่น้องมวนกุ๊บนะครับผลงานเพลงหมอล่ำบาบูครับผมจากเอื้อยจินตราผู้ลาดนะครับพี่น้องครับสังกัด Cat Night Studio นะฮะคำร้องทำนองอาจารย์สุดโก้จีรนัยครับเรียบเรียงข้าวปั้นทวีชัยนั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเอื้อยเพิ่นนะครับเพชรเพ่งยังออกมานี่ต้องบอกว่าโอ้โจอย่างเดียวนะครับเต้นกันยับเลยพี่น้องนะฮันเวทีนี่พลาดบ่ได้หมอล่ำนี่นะครับจวดแห้งนะครับสำหรับผลงานเพลงหมอล่ำบาบูจากเอื้อยจินตราผู้ลาบนั่นเองครับพี่น้อง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

อดเอาละครับผม21:43 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ทักทายด้วยนะครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ลำพึงบอกว่า3:00เปิดไปหรือยังคะโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะสายหน้าใหม่ด้วยนะครับ3:00นะฮะเออเปิดไปแล้วอ่ะพี่โอ้โหเสียใจจังเลยนะโอ้ถ้าเปิดได้อีกผมเปิดให้ฟังเลยอีกรอบนึงนะฮะสวัสดีพี่อุไรด้วยนะครับพี่อุไรเพิ่งเข้ามานะครับไปไหนมาเนี่ยพี่สุวิมลสวัสดีครับผมโอ้โหผลงานเพลงที่ขอเข้ามานี่ครับเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จากที่ขอกันเข้ามาเนาะจัดให้เลยนะครับตามคำขอเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับทักทายพี่ๆคนใหม่ที่เข้ามาขอบพระคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะติดตามรับชมรับฟังหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับยาวๆเลยครับวันนี้ฟังเพลงจนถึง4:00กันเลยทีเดียวนะครับอะไรช่วงนี้ครับ21:44นะฮะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้

0: 7นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
1: สนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับตอนนี้ก็21:49 ฮะเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับไม่ว่าจะขอเพลงมาทั้งสายหน้าใหม่นะครับหรือว่าทาง SMS นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือนะฮะแล้วก็พี่ๆที่เข้ามาท้ายชั่วโมงพอดีบางทีอาจจะเปิดไปแล้วอะไรเงี้ยมาไม่ทันต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมเลยครับผม20:00จนถึง20:00เช่นเคยนะฮะกับวันจันทร์อังคารทุกสัปดาห์นั่นเองนะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับเอาละครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับพิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะที่รับชมรับฟังนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์และสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเขาวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์

0: การพยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีตอน4ทุ่ม14นาทีนะคะเจอกันเวลาดีๆดึกๆ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะก็มาอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยในช่วงเวลานี้นะคะพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะใครที่ยังไม่ง่วงนอนยังไม่รีบนอนหรือว่ากำลังทำงานเดินทางอยู่ต่างๆก็นะมีเสียงเพลงอยู่เป็นเพื่อนนะคะนะวันนี้วันจันทร์นะคุณผู้ฟังวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะฮะหลายคนบอกว่าไม่ได้เจอดีเจ2วันเนี่ยมีบางคนอาจจะเจอเมื่อวานด้วย1วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดถึงละเนาะไม่เจอกันนิดหน่อยก็คิดถึงแล้วคนรักกันนะเนาะคุณผู้ฟังใช่ไหมคะคิดถึงอย่างนี้รอจะเจอกันทุกวันเวลานะคะที่เรานัดกันไว้แบบนี้วันนี้ก็เลยทักทายคุณผู้ฟังด้วย3งานเพลงนะคะ3งานเพลงเพราะๆหวานหวานปนซึ้งนะคะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการรอการรอใครสักคนรออะไรสักอย่างนึง

นะคุณผู้ฟังนะมันรอด้วยความหวังนะมันก็จะมีความรู้สึกอะไรมากมายที่ปะปนอยู่ในความหวังนั้นนะคะทั้งอุ๊ยเรารอว่าวันนึงเนี่ยเราจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเรารอความหวังรอที่จะมีคนรักดีๆสักคนหนึ่งก็รอด้วยความสุขแล้วก็อุ้ยจินตนาการว่าหนูจะต้องแฮปปี้นะคะมีความสุขอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็รอที่จะประสบความสำเร็จรอได้ทำในสิ่งที่ฝันเอาไว้อะไรแบบนี้นะคะการรอเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะคะวันนี้3งานเพลงที่เกี่ยวข้องกับการรอคุณผู้ฟังเริ่มต้นมากับวันที่รักวันที่รอนะคะงานจากพี่นุ่นรมิดาหลายๆคนเนี่ยนะว่าโอ้พี่นุ่นเขาร้องเพลงด้วยหรอนะรุ่นนะพี่นุ่นรมิดาหรือว่าเดี๋ยวนะตอนที่เล่นบุพเพสันนิวาสเขาชื่ออะไรนะนั่นนะพี่แย้มนะพี่แย้มนี่แหละนะคะพี่แย้มเนี่ยเขาเป็นร้องเพลงนะคุณนะนี่เลยนะคะวันที่รักวันที่รอนะฮะนุ่นรมิดาแล้วก็มาต่อที่รอที่สองรอเพราะรักอันนี้ขาดไม่ได้นะคะพี่วิรดาวงเทวันนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอีกหนึ่งรอคือหัวอกคนรองานจากน้องป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์หรือว่าป๊อปปี้ใหม่ทองคำนั่นเองนะคะหลายคนบอกว่าตอนนี้ก็รอเหมือนกันในพี่ลูกตาลเนี่ยน้องๆบอกรอที่จะเจอกันในวันอาทิตย์ที่30ที่จะถึงนี้นะคะที่บมจ.อสมท.ของเรางานนี้เลยคุณผู้ฟังนะมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะคะโอ้ศิลปินมากันเยอะเลยแล้วก็รวมถึงนักจัดรายการวิทยุของเราด้วยเจอกันนะพร้อมกับกิจกรรมมากมายและงานนี้งานบุญนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่สะดวกก็มาเจอกันมาร่วมบุญกันได้นะคะมาฟังเพลงเพราะๆแล้วก็กิจกรรมอีกมากมายเลยนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวว่ากันต่อนะคะเรื่องราวมากมายวันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรแนะนำเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังนะคะทุกช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่กับสายชิลฮีลใจอ่ะวันนี้ใครอยากคุยสายหน้าใหม่นะคะจองเข้ามาได้เลยนะตอนนี้แป้งๆรอรับสายแล้วนะคะที่022481366ค่ะ022481366นะจ๊ะหรือว่าอยากจะส่งเป็นข้อความทาง SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะคะอ้าวล่ะนะตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันเยอะเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะเข้ามาทักทายกันได้เลยแล้วก็ฝากกดหัวใจรัวๆๆนะคะกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะนะตอนนี้โอ้หลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะอยากคุยสายหน้าไมค์ก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะนะก็ชั่วโมงละ1สายคุณผู้ฟังอยู่กับตาน2ชั่วโมงเนาะนะคะชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงหน้าด้วยนะคะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกแป้งๆไว้ได้เลยเดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้ล่วงหน้าด้วยนะคะเอาล่ะนะเมื่อกี้เป็น3งานเพลงเพราะๆซึ้งๆนะคะเดี๋ยวเราขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงกับเพลงน่ารักน่ารักนะคะศิลปินคนนี้นะคะอยู่ในความทรงจำของแฟนๆนะคะเพราะว่าก็จากไปเมื่อน่าจะ2ไม่แน่ใจนะน่าจะ2ปีก็เป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆนะคะมีโอกาสได้ร่วมงานกันหลายงานมากนะคะสมัยก่อนตอนที่อยู่ค่ายนะคะเพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกันนะคะมีโอกาสได้ไปคอนเสิร์ตไปงานบุญโอ้นะก็คิดถึงนะคะแล้วก็เลยอ่ะหยิบงานเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะวิวชัชวาลนะคะรักเธอ24ชั่วโมงนะคะเหมือนกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะที่อยู่กับคุณผู้ฟัง24ชั่วโมงเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันนะคะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิลใจมาแล้วจ้านี่ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วโอ้โหไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่แอมค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้อง
1: เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมไม่ได้คุยกันนานเลยเน
2: า
1: ะ
2: พี่ชมชมน้องเมย์ไม่ได้คุยเลยน้องตาล
1: โอ้นอนดึกอะคะ
2: ประมาณคือไม่เหมือนคือเลยอะ
1: เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แอมเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
2: สบายดีค่ะ
1: สบายดี
2: น้องตาลสบายดีไหมคะ
1: สบายดีค่ะนะฮะแล้วไม่ได้โทรเข้ามาแต่ว่ายังได้ฟังอยู่ทุกคืนเหมือนเดิมไหม
2: ก็มาสุขคือกันจำเราได้ว่าเกิดมันแหนหนูอ่ะ
1: หนู
2: ใช่ลูกพี่จำได้หนูเกิดวันที่19ธันวาแต่พี่ไม่รู้วันอะไร
1: อ๋อวันพุธไหมวันพุธค่ะวันพุธ
2: อ๋อเหรอ
1: จ้า
2: หนูอ่ะหนูอ่ะยิงคนที่เคยแต่งงูนะ
1: อะไรนะ
2: เป็นคนที่แต่งอยู่กับพ่อแม่นะ
1: จ้า
2: แล้วก็แต่งพ่อแม่ได
1: ้ค่ะ
2: พอลูกคนเล็กพี่เขาเกิดวันพุธเหมือนกันไง
1: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: แล้วหนูจะทำให้พ่อแม่สบายที่น้องตาล
1: ขอบคุณค่ะค่ะก็ทำอยู่ค่ะพี่แอมขอบคุณมากมากเลยสำหรับกำลังใจนะคะ
2: พี่อะ
1: จ้ะ
2: ตอนแก่น้องตาลเราเป็นตอนที่เป็นนักร้องอัศยาม
1: เออเนาะสิบกว่าปีแล้วนะพี่แอม
2: ใช่เด็กเรา ก็ม
1: ัน
2: น้อยใจ
1: ใช่เกือบละเกือบ20ปีแล้วนักร้องก็ไม่ต้องถามหรอกว่าอายุเท่าไหร่น่ะ
2: ผมใจที่ชายน่าจะประมาณ36ปีนะ
1: เออประมาณนั้น
2: แต่พี่แก่แล้ว
1: เออเราไม่ยอมแก่หรอกให้มันเป็นเรื่องของตัวเลขก็พอนะพี่แอมเนาะโอเค
2: พี่ที่ตอนเล่นๆก็ได
1: ้โอเควันนี้พี่แอมฝากเพลงของพี่ต่ายอรไทยมาใช่ไหมคะบอกใจยังไงดี
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้เพื่อนมันเกิดวันนี้ที่อยู่กันและถึงแล้วน้องลูกตาล
1: ค่ะใครเอ่ยชื่ออะไร
2: น้องแขกแล้วก็ปุณิโชคมันเกิดไปคนหนึ่ง
1: จ้ะ
2: ให้เขาที่ในแคนทบุรีแต่เขาคงไม่ได้บอก
1: อ๋อไม่เป็นไร
2: พี่จะลงแบบลูกสาวคนเล็กได้ไง
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวหนูจัดให้พี่แอมต้องรักษาสุขภาพด้วยนะมีเวลาค่อยโทรเข้ามาอีกนะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: จ้าค่ะขอบคุณนะคะสว
2: ั
1: สดีค่ะโอ้น่ารักเหมือนเดิมนะคะพี่แอมจากจันทบุรีนะคะมาค่ะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้บอกใจยังไงดีต่ายอรไทยค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: บอกใจยังไงดีนะคะงานจากพี่ต่ายอรทัยเนี่ยเพลงนี้ขอบคุณอีกครั้งสำหรับสายหน้าใหม่

เราด้วยนะคะแนะนำงานเพลงนี้เนาะนะคะพี่แอมจากจันทบุรีนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์แล้วก็แนะนำงานเพลงนะคะเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะที่02-248-1366นะคะ ทักทายสมาชิกทุกท่านนะคะนะคะที่เพจของเรานะตอนนี้นะ LTM FM 95นะคะหลายคนบอกว่าตื่นเต้นนะว่าคุณผู้ฟังนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่30เนี่ยนะคะเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะคะอัปเดตกันนิดนึงดีกว่าเอ้ยนะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมนะคะ2569ของเรานะคะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะคะเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะบอกเลยว่างานนี้เนี่ยนะคะเราได้ทั้งมาร่วมกันทำบุญนะคะได้สนุกสนานกับทั้งศิลปินแล้วก็ดีเจแล้วก็กิจกรรมมากมายนะคะได้ช้อปปิ้งกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะทั้งของกินของใช้เยอะแยะมากมายนะคะชวนนะคะผู้ฟังขาชวนทุกท่านเชิญชวนเลยนะคะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่เที่ยงวันนะคะไปจนถึงประมาณ5โมงเย็นนะคะที่นี่เลยค่ะบมจ.อสมท.ของเรานะคะที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6นะจ๊ะนี่นะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะแฟนรายการแล้วก็ผู้ใจบุญทุกท่านเลยมาร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมมหานคร Family ประจำเดือนสิงหาคม2569นะคะเป็นคอนเสิร์ตที่หลายคนรอคอยนะคะแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้นะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะพบกับบทเพลงนะคะมากมายนะคะศิลปินมากมายนะคะมีใครกันบ้างค่ะการทัศนะมิวเชคแป้งร่ำศิวนารีเฟิร์นกัญญารัตน์เบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิก My Eyes นะคะนี่เป็นวงน้องสาว4คนนะคะน่ารักมากๆเสียงดีด้วยนะคะแล้วก็มีจากรายการเพลงเอกนะคะ Jazz เพลงเอก Baroque เพลงเอกนุเพลงเอก Bank เพลงเอกนะคะพี่ทาค่ะศิรินทรานิยกรเนี่ยเจอกันแน่นอนพี่โองสลักจิตดวงจันทร์ด้วยลิ้วอาจารยานะคะโอ้ไม่ได้เจอกันนานมากนะคะน้องติ๊บสุรางคณาพี่ดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณและเกษมคมสันอุ้ยได้ฟังจดหมายครั้งอะไรจดหมายฉบับสุดท้ายนะใครอยากฟังสดๆนะคะเชิญได้เลยที่งานในอันนี้ฟรีคุณผู้ฟังนะคะไม่มีเก็บค่าบัตรค่าตั๋วใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มาทำบุญด้วยกันด้วยพร้อมกับเหล่าดีเจของเรานะคะผอ.วสุเลิศจันยานะคะพี่อ้อยวิภาพี่หญิงหนุ่ยนงลักษ์พี่อ้อยกระท้อนนะคะพี่โจเฉลิมศักดิ์เฮียมีคณัชชัยค่ะพี่เพชรพุ่มพวงพี่พิมพ์ดามหานครคุณโอ๊ตคณิตนะคะน้องอุ้มกัสยาน้องบอสธีรพงษ์และลูกตาลชนิชานะจ๊ะเจอกันแน่นอนค่ะและกิจกรรมมากมายนะคะอย่างที่บอกมีการออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดนะคุณผู้ฟังจากการระดมทุนแล้วก็การถ่ายทอดสดนะคะเราจะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะคะก็จะนำเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะคะต่อกำลังใจส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่อาจจะไม่ได้มาอยู่ไกลหรือว่าติดภารกิจต่างๆสามารถที่จะร่วมทำบุญสมทบทุนได้เช่นเดียวกันนะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันนะคะชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเลขที่บัญชีค่ะ020-3-045-45-1อีกครั้งนะคะเลขที่บัญชีค่ะ020-3-045-45-1นะคะหรือว่าใครถ้าเกิดว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจดไม่ทันสามารถเข้ามาดูรายละเอียดนะคะที่เพจของเราได้ LTM FM 95นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะงานในครั้งนี้นะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะโอ้โหยังไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ฟังนะคะมีฟู้ดซัพพอร์ตนะคะในเรื่องของอาหารการกินนะคะด้านหลังเว

NFT ให้กับศิลปินดีเจทีมงานของเราขนมจีบนะคะจากน้องแชมป์โชคชัย4นะคะมีลูกชิ้นจากป้าศรี3โคกทอดมันพี่ปูกัญญารัตน์ค่ะมีส้มตำด้วยแล้วก็กระเพาะปลาจากเชฟเดย์ด้วยนะคะว้าวร้านค้าก็มากมายเลยแล้วก็เน้นย้ำอย่างนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าเกิดว่านะคะคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากจะมาร่วมเปิดบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้เชิญได้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ของเราเลยค่ะเบอร์เดียวกับที่โทรมาจองสายหน้าไมค์หรือว่าแนะนำเพลงนะคะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366นะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากจะมาร่วมออกบูธแล้วก็นำรายได้ตรงนี้นะคะร่วมทำบุญกับทางมูลนิธินะคะสนับสนุนมูลนิธิเพื่อที่จะไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยด้วยกันก็เรียนเชิญนะคะนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะโอเคค่ะอ่ะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมของเรานะคะนะอีกไม่กี่วันนี้จะเจอกันเนาะค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมก่อนจะไปฟังเพลงเนาะนะคะสวัสดีพี่สิริพรนะคะสวัสดีค่ะพี่นันทาด้วยทักทายทุกท่านเลยพี่ประธานนะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะคะแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่พานุพี่เดียว .com พี่ประเดิมพี่สมบูรณ์พี่อัญชลีนะจ๊ะพี่ณภัสสรนะฮะพี่เลิฟแบบโอ้โหกรี๊ดเลยได้ฟังเพลงพี่ต่ายอรทัยพร้อมกับส่งดาวเข้ามารัวๆนะจ๊ะพี่นักรบด้วยนะจ๊ะทักทายจ้าแม่น้องนะคะพี่สมยศนะโอ้แบบคิดถึงกันเนาะนะฮะแล้วก็พี่จุ๊บแจงพี่จุ๊บแจงน้องบอยนะคะพี่ฉัตรชัยน้องไบเอ้านะพี่จรูนพี่วิจิตรนะคะขอบคุณเลยทุกข้อความนี่น้องหนูดีบอกมาแล้วเจอแล้วอยากเจอวันงานเร็วๆใช่ไหมเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะพี่สำรวยนะคะนะวันนี้มีแต่คนปากหวานนะบอกดีเจลูกตั้งสวยจังเลยไม่ได้สวยแค่วันนี้นะจริงๆแล้วสวยทุกวันนะจ๊ะเอาล่ะไปฟังเพลงดีกว่านะพี่นันนะเสียงว่าพี่นันเนี่ยคิดถึงพี่นัทนะก็ต้องของานเพลงพี่นัทแหละจัดให้เลยค่ะไม่ต้องเป็นแฟนเก็บ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้หยิบงานเพลงของศิลปินที่กำลังจะมาเจอกับพวกเรานะคะในวันที่30นี้นะคะน้องเฟิร์นกัญญารัตน์นะคะนะจากแกรมมี่โกนะคะวันนี้เอามาแบบเรียกน้ำย่อยก่อนผู้ฟังซอยไฮบริด2026
2: ฝากตอนพี่น้องเป็นผลงานเพลงสุดท้ายเด้อค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวแซ่ทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: ัดสูตรใหม
1: ่ Pulsar ล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
7: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงกลิ่น

0: ขนนกฟูฟ้าอลังการนะคะเพลงนี้นะคะขอเชิญแดนเซอร์ของพี่ก๊อตนะคะลงไปพักผ่อนด้านล่างเวทีก่อนนะคะ รักคุณยิ่งกว่าใครนะคะงานจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้พี่อนันต์จากโคราชนะคะเขาฝากมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะคะจัดให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: 22:55 นะคะกับช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้จากงานเพลงของพี่กล้วยสแตมป์ให้กันละกันนะคะสาราพักใจค่ะเดี๋ยวจบจากเพลงนี้พักสักครู่หนึ่งแค่นั้นแป๊บเดียวมูฟังค่ะไม่ให้รอนานนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าไปกันต่อนะคะอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงที่2นะคะตอนนี้23:03 นะคะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะนะคุณผู้ฟังก็รับฟังอยู่ทั้งทางวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยนะเอาล่ะนะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะนะคะก่อนที่เราจะไปฟังงานเพลงแบบพาเรทนะ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะสายน้ำใหม่มารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกษสวัสดีค่ะพี่เบีย
3: สวัสดีครับน้องลูกตาลครับผม
2: โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากๆเลยพี่เบียกับตาเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะน้ำใหม่
3: เคยครับผม
2: เคยแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมรู้สึกว่าหายไปนานไหมพี่เบีย
3: หายไปประมาณ 4-5 เดือนเลยครับผม
2: หรอหายไปไหนหายไปไหนล่ะคะไม่คิดถึงกันหรอ
3: ขายทุเรียนอยู่ครับผม
2: ว้าวขายทุเรียนอยู่เป็นยังไงบ้างคะปีนี้
3: ก็ได้กำไรอยู่ครับ
2: ได้เนาะโอเคนะคะดีเลยนะคะปกติพี่เบียขายทุเรียนอะไรบ้างพันอะไรบ้าง
3: พันหมอนทองเลยนะครับแต่เป็นทุเรียนภูเขาไฟที่เกตครับผม
2: อ๋ออ๋ออ๋อโอเคนึกออกแล้วนะคะถ้าบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟนี่นึกออกละนะนะคะยังไม่แต่ก็พูด
3: ทุกท่านคร
2: ับ
3: อ
2: ะไรนะจ๊ะ
3: คิดถึงนิเกทุกท่านครับผม
2: โอ้ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ศรีสะเกษฝนตกไหมคะพี่เบีย
3: โอ้แรงมากครับน้องฟางครับผม
2: โอ้ยังสมัยก่อนหน้านี้นี่ตอนที่ทุเรียนออกลูกนี่คือเราก็ต้องแบบต้องไปขึงเชือกไหมคะ
3: ครับผมได้ขึงเชือกครับผม
2: เนาะหนูเห็นจากในหนังอ่ะเขาตอนที่ฝนตกเขาต้องรีบไปขึงเชือกไม่งั้นทุเรียนจะหล่นใช่ไหมคะลูกมันเนาะลูกอ่อนนะนะคะโอเค
3: ถึงเครื่องติดกับลำต้นครับผมไม่งั้นลูกมันหล่นครับผม
2: จ้านะไม่งั้นเสียหายหลายแสนหลายล้านนะพี่เน
3: า
2: ะ
3: เสียหายหลายแสนแล้วครับ
2: โอ
3: ้โ
2: หนะคะโอเคเลยพี่เบียร์วันนี้อยู่นานๆทีได้โทรมาคุยกันนะคะเนี่ยต้องเรียกเสียเบียร์นะจริงๆแล้วอ่ะ
3: โอ้โห
2: เสียเบียร์อยากฟังเพลงสิทธิ์ของเจ้าของพี่ใหม่ไทยเหรอคะวันนี
3: ้ครับผม
2: จ้าอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
3: ฝากแฟนเพลงก็ห้าทุกท่านกับผมแล้วก็พิเศษหน้าใหม่ด้วยคร
2: ับ โอ้โอเคได้เลยมาก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เบียร์พูดตามหนูเลยนะ
3: ขอบคุณครับผม
2: ครับขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอยราอาห่า
3: และไอยราอาห่าร
2: สชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ไอยราอาห่าน
2: ี่โอ้โหเสียงเมื่อกี้นี้ขออีกทีสิคะ
3: ไอยาลาอาห่าน
2: ี่น่ารักอ่ะพี่เบียร์ขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้ที่โทรเข้ามาคุยสายกันสนุกๆนะคะ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอ้าเอาล่ะนะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้

0: คิดสิครับสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: วันนี้พาเรทเพลงฮิตของเรานะคะเหมือนได้ย้อนไปนะช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่เพลงลูกทุ่งอีสานอินดี้นะโอ้โหฮอตมากๆมาแรงมากๆเลยนะคะวันนี้คัดมาให้เลยเมื่อกี้คุยกับแป้งๆนะหลังไมค์ว่าอุ๊ยมันเป็นเพลงที่ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยทุกคนร้องได้จริงๆอ่ะร้องตามได้เลยนะที่จบไปกับไม้อ่อยไฟนะคะงานเพลงจากพี่คู่แฝด OA นะคะแล้วก็มีใส่ว่าสิบอทีมการโหร้องกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะงานจากพี่ก้องห้วยไร่แล้วก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาด้วยมาที่คำแพงด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นเพลงสร้างชื่อให้กับแซคชุมแพนะอันนี้ทุกคนก็โหร้องตามกันนะคะใครก็ร้องได้เลยอะจริงๆนะบอแมนม้าวัดเนี่ยนะใช่ไหมนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะแน่นอนจากสายหน้าไม้นะคะพี่เบียร์จากศรีสะเกษกับเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยมีแนะนำมาทาง SMS ด้วยนะคะจัดให้แล้วนะจ๊ะนะคะพี่คนโคราชนะคะขอเพลงนี้มาเหมือนกันนะเอ้าทักทายเพิ่มเติมนะคะสวัสดีแม่เกลด้วยนะคะแล้วก็พี่นี้พาพรนะคะทักทายเพิ่มเติมพี่สวัสดิ์บอกว่าพาเรทเพลงฮิตเพราะมากๆเลยนะคะพี่โกมลพี่พิราพลนะแล้วก็พี่เสียนเหรอพี่เสียนด้วยนะคะสวัสดีจ้าพี่คันชิตใครอีกพี่กะลา1บาทนะจ๊ะนะฮะแชร์ให้แล้วด้วยพี่โกมลบอกแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนแบบน่ารักมากนะเวลาเข้ามาแบบโอ้ยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะเพจ Facebook ของเรานะคะ LTM FM 95ตันฝากด้วยนะคะเป็นหนึ่งช่องทางที่จะคอยบอกข่าวสารกิจกรรมอัปเดตอะไรมากมายนะคะแล้วก็เวลาที่ศิลปินดาราเข้ามาโปรโมทมาประชาสัมพันธ์งานเพลงผลงานอะไรใหม่ๆก็จะติดตามได้ทางนี้ด้วยเพราะว่าเวลาไลฟ์ก็จะได้ดูผ่านทางเพจของเราด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะนะคะสามารถค้นหาเซิร์ชชื่อเดียวกันได้หมดนะคะ LTM FM 95นะคะเอาล่ะนะวันนี้เดี๋ยวจัดให้วันนี้ใจอ่อน ไม่ใช่คือเหมือนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแบบเหมือนเปิดไปแค่ครั้งเดียวเองค่ะน้องก็ต้องเปิดหลายๆรอบหน่อยช่วงนี้เพลงเขากำลังติดชาร์ตอยู่เพลงนี้ ดอกชวาสีแดงนะคะวันนี้มีหลังไมค์มาจากพี่อ้อมสุราษฎร์ด้วยนะคะแล้วก็ทาง Facebook ด้วยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจ่อคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านจองนะคะมีงานเพลงใหม่จากเล็กรัชเมศโอ้โหเป็นหนึ่งศิลปินที่นะคะปล่อยผลงานมาอย่างต่อเนื่องนะคะให้แฟนๆได้แบบโอ้โหได้ฟังกันแบบให้หายคิดถึงมีแบบเพลงนี้แล้วก็ต่อเพลงใหม่นี่นะคะเพลงนี้ค่ะใหม่ล่าสุดเลยนะคะกับกลางมหาสมุทรนะคะเล็กรัชเมศจากสังกัด Genie Record

นะคะคำร้องทำนองโดยพานุวัฒน์วิเศษวงศาค่ะเรียบเรียงขจรเดชพรมรักษาพัชระรัตนอรุณและอนุชาฤหภักดีค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ได้ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาเยอะมากๆนะคะจนมาอยู่ในมหานครชาร์ตของเรานะคะใครที่อยากจะร่วมลุ้นนะคะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะคะเพลงไหนอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังนะเราอัปเดตทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะวันนี้จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงสนุกๆที่อยู่ในชาร์ตของเรานะคะหม้อหุงข้าวโอ้โหเพลงนี้มาแรงจริงๆแล้วก็อยู่ในฮิตที่3นะคะงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์และก็พี่พันวรการนะคะเขาฟีดกันโอ้โหเพลงนี้น่ารักมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยอีกเพลงนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะคุณผู้ฟังงานจากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะคะงานวัดบ้านเรานะคะอยู่ในฮิตที่15นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยในสัปดาห์นี้จ้า

0: โดยลูกตาลชนทิชาลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
5: โอ้
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้น

0: อีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: านเพลงสนุกสนุกนะคะจากศิลปินที่กำลังจะมาเจอกับเรานะคะในวันที่30สิงหาคมนี้นะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลนะคะมหานครแฟร์นะหูฟังลิ้วอาจารยานั่นเองนะคะเจอกันแน่นอนนะคะตอนนี้23:53นะคะนะคะเรายังเหลืออีก1ช่วงนะคะกับเพลงหวานหวานนะคะย้อนหวานหวานนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะทิ้งท้ายนะคะลาไปด้วยงานเพลงของคนขี้เหงากันแล้วกันงานจากพี่เจเจตรีนะคะกับอยากให้รู้ว่าเหงาคือหมายถึงว่าเราอะเหงาก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยคุณรู้นะว่าเราเหงาอะไรเงี้ยแต่จะไม่เหงาแน่นอนนะคะอยู่ที่นี่กับ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะวันนี้ตาไปก่อนนะทุกคนส่งตัวกับน้องเมย์ดิชาค่ะพรุ่งนี้เจอกันไปล่ะบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: เวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อน

บายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: บไปนะคะ3ผลงานเพลงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ค่อยๆขยับร่างกายกันไปเรื่อยๆนะคะเข้าสู่สัปดาห์ใหม่สัปดาห์แห่งความล้นลาสิ้นเดือนละจะสิ้นเดือนละใครที่แบบว่ารอเงินเดือนอยู่นะคะก็ขอให้ปังๆมีโบนงโบนัสกับเขาเนาะหรือว่าถ้าใครที่อยู่มาอะไรเนี่ยอะไรพี่ต้นน้ำสวัสดีด้วยก็แล้วกันนะ3ผลงานเพลงค่ะ I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บอนะคะก็เป็นผลงานเพลงจากพี่สิงโตนำโชคนะคะฟังดูมันเหมือนจะเป็นภาษาอังกฤษแต่จริงๆมันคือภาษาไทย I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บอนะคะอีกเพลงนึงเพลงผักกาดนกเขานะคะขยับจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึงนะเป็นผลงานเพลงจากอานัทนะคะและปิดท้ายด้วย S ปรัชญานะคะคนของใจนี่นะจัดให้ในช่วงแรกเลยในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วจ้าเที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะหลังจากห่างหายไป2วันแต่ทำไมรู้สึกเหมือนไม่ได้หยุดเลยก็ไม่รู้เมื่อกี้หันไปถามทีมงานวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะเอ้ยวันนี้วันอะไรอ่ะพอบอกวันจันทร์เข้าวันอังคารจริงเหรอนี่เพิ่งวันจันทร์เองเหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบโอ้ยมันน่าจะวันพุธวันศุกร์วันพฤหัสอะไรอย่างงี้ได้แล้วนะอ๋อลืมไปว่าเสาร์อาทิตย์ทำงานถูกทั้งหมดเลยเนาะก็เลยแบบไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยนะมีพละกำลังที่แข็งแรงแล้วก็กำลังฟันฝ่ากับหน้าที่การงานของตัวเองอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยในค่ำคืนนี้นะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนค่ะคุณผู้ฟังโทรมาได้เลยตอนนี้น้องเมสุกะรอรับสายนะจ๊ะ022481366ค่ะ022481366

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้มาแล้วหนึ่งสายหน้าไมค์ของเราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ช่างรถจังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: ช่างรถจังหวัดอุบล
2: ครับ
1: ล้อช่างรถล้อแล้วเป็นช่างรถเลยรถแบบไหนอ่ะ
2: ผมเป็นช่างไดนาโมช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับผม
1: ไดนาโมด้วยไดนาโมอะไรนะ
2: ซ่อมระบบไฟรถยนต์ครับผม
1: อ๋อยากไหมคะ
2: ยากอยู่ครับ
1: อ๋อแล้วคนที่เขาแบ

0: ว่ารถไฟฟ้าอันนี้ก็ซ่อมได้ด้วยไหมอ่ะ
1: ได้หมดครับ
0: ได้หมดถ้าสดชื่นเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าต้องจบช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์ด้วยครับเพื่อจะทำได้
0: แล้วเราอ่ะจบยัง
1: ผมจบทุกอย่างแล้วครับ
0: โอเคนะคะเก่งด้วยนะเนี่ยคุณผู้ฟังน่าภูมิใจแล้วตอนนี้ก็คืออยู่แบบว่าอยู่เป็นอู่เหรอคะหรือว่า
1: ครับผมเพิ่งเปิดร้านได้ประมาณ 2-3 ปีเนี่ยครับ
0: หรอเปิดของตัวเองเหรอคะ
1: ครับผม
0: แถวไหนอ่ะชื่อร้านอะไรโปรโมทหน่อยสิ
1: ก็ร้านช่างรถนี่แหละครับผม
0: เอาบอกชื่อร้านด้วยสิบอกหน่อยว่าอยู่แถวไหนยังไงเผื่อมีคนไปอะไรอย่างงี้ไปใช้บริการ
1: อยู่บ้านเน็กตำบลหัวเรือครับผม
0: อะไรนะ
1: อยู่บ้านน้องเน็กตำบลหัวเรือครับตำบลหัวเรือ
0: ชื่อร้านอะไรคะชื่อร้าน
1: ช่างรถครับผม
0: ชื่อนี้เลยเหรอ
1: ครับผม
0: แล้วถ้าเซิร์ชว่าช่างรถใน Google Map เจอมั้ย
1: ไม่ถึงขนาดนะผมเพราะผมไม่มีเงินผมทำไปเรื่อยๆครับผมไม่มีทุนครับผม
0: หนูจะบอกอย่างนี้นะหนูจะบอกอย่างนี้นะ Google Map อ่ะเราปักได้นะเราปักเองได้โดยที่ไม่เสียตังค์นะใช่ไปหาวิธีมานะมันมีอินเทอร์เน็ตอยู่นะเราก็ลองไปหาดูว่าวิธีปักแบบปักร้านเราอ่ะทำยังไงอย่างน้อยเนี่ยเวลาเขาเซิร์ชใช่ป่ะมันจะได้เจอเท่านั้นเอง
1: คร
0: ับ มันไม่ได้เสียตังค์นะหนูยังปักบ้านหนูเลย
1: ของทำไม่เป็นเหรอคร
0: ับ นั่นแหละลองศึกษาดูจะได้มีลูกค้าเข้าเยอะขึ้นเนาะจะได้เป็นหนทางเพราะลูกค้าบางทีเขาก็เซิร์ชว่าช่างรถใกล้ฉันอย่างเงี้ยมันจะได้เจอเนื้อไหม
1: เพราะว่าผมทำอยู่บ้านเนี่ยมันนอกนะคร
0: ับ นั่นแหละยิ่งต้องมีเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าหนูแบบเกิดรถพังหรืออะไรยังไงแบบอยากจะใช้บริการมันจะได้เป็นโอกาสให้กับเราในการทำงาน
1: ครับผม
0: ว่าเราสมมติว่าคนในหมู่บ้านเราหรือว่าตำบลของเราอะสมมติว่ามีคนอยู่ประมาณ 1,000 คนสมมติแต่ถ้าสมมติว่าเราอะใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์อะคนทั้งประเทศรู้นะมันต่างกันเยอะนะ
1: เขาไม่ได้ครับผมกลัวทำงานให้เขาไม่ได้เพราะว่าผมกินยาจิตเวชด้วยคร
0: ับ ไม่เป็นไรเลยค่ะยิ่งเรามีคนได้เข้ามาคุยหรืออะไรยังไงเนี่ยสุดท้ายแล้วเราได้คุยกับคนได้เจอคนได้ปรับตัวมันดีกว่าอยู่บ้านเงียบๆเงาๆคนเดียวอยู่แล้วเนาะ
1: คร
0: ับ กินมานานหรือยังคะดีขึ้นหรือเปล่า
1: ประมาณ20ปีมีครบ10ปีนี้ก็20ปีพอดีครับ
0: กินตลอดเลยเหรอ
1: ครับผม
0: แล้วดีขึ้นไหม
1: ก็ปกตินี่แหละแต่ว่าพี่น้องให้ไปรักษาเพื่อความสบายใจครับ
0: ได้เลยก็ถ้าเราแบบว่าสามารถปรับตัวได้อะไรได้แล้วเราสามารถทำงานได้เนาะบางทีการกินยาบางทีมันอาจจะทำให้ง่วงซึมบ้างบางครั้งหรือว่าอาจจะมีแบบอาการบ้างบางคลานะคะแต่ว่าน้องเมย์แบบเข้าใจมากๆแล้วเป็นกำลังใจให้นะ
1: ครับผม
0: ลองดูนะลองไปปักหมุดดูนะเผื่อแบบว่าจะได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นโอเคไหมวันนี้ลูกค้ายังโอเคอยู่ก็โอเคอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะต้องแบบดิ้นรนอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งแบบเราไม่รู้ไงลูกค้ามันอาจจะจำกัดอะประมาณหนึ่งเราเพิ่มได้จะได้รู้ไว้เป็นแนวทางไม่ได้เสียเงินเพิ่มเนาะนะคะร้านค้าก็เหมือนกันนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายลองเรียนรู้ในการปักหมุดดูใน Google Mapอย่างเงี้ยนะคะมันก็สามารถทำให้เราแบบว่ามีลูกค้าเพิ่มขึ้นได้เวลาเขาเซิร์ชมามันก็เจอเราไง
1: คร
0: ับ เหมือนเวลาเราเซิร์ชแบบว่าปั๊มน้ำมันใกล้ฉันอย่างเงี้ยร้านอาหารใกล้ฉันคาเฟ่ใกล้ฉันเนี่ยมันจะเจอนะคะลองดูเนาะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ขอกำลังใจครับ
0: ได้สิ ได้สิให้ได้เลยอยากได้กำลังใจแบบไหนล่ะ
1: ก็ฟังวิทยุนี่นะครับ
0: จั
1: ดแปลงก็ฟังอยู่เรื่อยอยู่ก็อยากคุยด้วยแต่บอกแล้วว่าผมว่าไม่คงทำไมเพราะไม่มีวาสนาหรอกครับ
0: นี่ไงได้คุยกันแล้วนะคุณผู้ฟังเนอะ แล้วจริงๆพี่ชื่ออะไรอะคะ
1: ชื่อรถนี่นะครับ
0: ชื่อรถก็เลยช่างรถ
1: ป้าผมไม่ช่าง
0: เจ๋งอ่ะเหมือนมีเป้าหมายแต่แรกเกิดหนูก็นึกว่าพี่แบบว่าเป็นฉายาว่าชื่อช่างรถอ๋อชื่อรถเลยจริง
1: ๆครับผม
0: สะกดดิสะกด
1: สะกดได้เป็นคร
0: ับ รอเรือถอถุงเลยเหรอรถแบบรถยนต์เหรอ
1: ครับผมรอเรือถอถุง
0: ไม่ใช่รถชาตินะ
1: ไม่ใช่รถชาติ
0: แล้วก็ไม่ใช่รถน้ำต้นไม้ด้วยนะ
1: ค ครับผม
0: โอ้ยเจ๋งอ่ะ

0: ชื่อแบบว่ามีเป้าหมายแต่แรกเกิดขนาดนี้เท่อะเท่เหมือนเพื่อนหนูชื่อกีตาร์มันก็เกิดมาเพื่อเป็นนักกีตาร์อะไรอย่างเงี้ย
1: ผมท้อแท้ถอดใจหลายครั้งแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ผมเลยมาสู้ใหม่เลิกทำนะครับผมไปไม่ไหวมีแต่คนต่อราคาผมแล้วก็เสียให้กูอื่นเสียได้แต่ว่าเสียให้ผมนี่หน่อยก็เสียไม่ได้ผมก็เลยไปเก็บขยะไปทำนาไปทำอะไรนะครับปีนไปมองไปด้วย
0: ในเมื่อในฐานะที่พี่ช่างรถเนี่ยโทรมาแล้วเนาะแล้วก็บอกว่าเคยล้มเคยเกือบจะสู้ไม่ไหวมาก่อนเนี่ยช่วยเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังซีว่าอะไรที่ทำให้เราแบบกลับมาสู้ได้อีกอะคะ
1: ก็หนึ่งต้องขยันก่อนครับแต่เด็กต้องขยันแล้วก็ต้องฉลาดสองอย่างนี่นะครับ
0: เราอาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมเนาะแล้วก็ต้องมีวินัยในการมานะพยายามใช่ไหม
1: ครับผมทุกอย่างครับเพราะว่าผมเห็นคนทั่วไปแล้วหาเงินก็ลำบากครับอย่างเช่นขายของทำอย่างนี้ก็จะได้บาท2บาทครับแรงผม300-400นะค่าแรงผม
0: ค่ะหรือบางทีเราอาจจะต้องมีเทคนิคในการบวกราคาเพิ่มกันเขาต่อหรือเปล่าเหมือนเสื้อผ้า
1: มันมีราคาหน้าร้านมีราคาตาม
0: เข้าใจเข้าใจเราอาจจะหลอกอีกแบบอีกทบนึงก็ได้นะว่าอ๋อลูกค้าครับพอดีผมเป็นลูกจ้างผมไม่มีสิทธิ์ในการต่อราคาคร
1: ับ ก็ห้าอะไรเขาที่ตามกลางครับให้เขาครับผม
0: สมมติเขาบอกว่าโอ้ยน้องโอ้ย250เดี๋ยวแพงอ่ะเอา200ได้ปะนี่ก็เลยจะบอกอ๋อพี่ราคาตามป้ายครับพอดีผมเป็นลูกจ้างผมก็ลดราคาให้ไม่ได้ครับพี
1: ่นี่แต่เขาอยากซ่อมถูกๆครับผมก็เลยท้อแท้ก็เลยมาปรับใหม่ทำใหม
0: ่
1: ก็ราคาถูกก็เดิมไม่เหนือแต่ว่าเอางานได้เยอะหน่อยครับ
0: ก็บอกว่าพี่ถ้าพี่เอาราคาถูกนะพี่อาจจะต้องซ่อมซ้ำหลายรอบนะ
1: ผม
0: พี่เอาของราคาถูกๆอ่ะผมก็ต้องเปลี่ยนอะไหล่ให้พี่เป็นของราคาถูกๆนี่ผมมาซ่อมให้พี่อย่างดีนะแล้วต้องมีวิธี
1: ทำระบบไฟนี่จูนแต่งให้อย่างดีนะครับผม
0: ค่ะหนูเชื่อว่าพี่ช่างรถมีความตั้งใจในการทำงานมันเป็นธรรมดาที่ลูกค้าอยากได้ของถูกและดีแต่เราอาจจะต้องมีวิธีในการคุยกับเขาเนาะ
1: รับประกันผมว่ารับประกัน3เดือน
0: บอกเอาเวลาพี่ลดราคาให้ได้ผมไม่รับประกันได้ปะล่ะเราอาจจะต้องมีวิธีในการคุยแล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเล่ห์เหลี่ยมหรอกแต่มันเป็นฟิลที่ว่าก็เราตั้งราคานี้จริงๆเพราะมันสมเหตุสมผลคุณจะมาขอลดนั่นหมายความว่าอะไรของคุณมันคุณภาพมันก็จะต้องแย่ลงถูกไหมล่ะผมไม่ทำแบบนั้นผมมาตั้งใจทำบอกลูกค้าเลยว่าผมมาตั้งใจทำให้คุณนะถ้าคุณแบบเอาราคาถูกงั้นอะไรผมก็ต้องเอาราคาถูกตามซึ่งผมอ่ะไม่เห็นด้วยไม่งั้นคุณจะต้องซ่อมซ้ำหลายครั้งแหมพี่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะพี่นะอย่างเงี้
1: ก็ในสตาร์ทในชาร์จนี่นะครับในรถสตาร์ทไม่ติดเปลี่ยนแบตเตอรี
0: ่นะลองดูนะคะผลงานเพลงเนาะขอกำลังใจเดี๋ยวมอบให้นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะมีมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: อยากมอบให้ตัวเองครับมอบให้คนอื่นหมดแล้ว
0: ได้เลยหนูเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะ
1: ครับผม
0: ค่ะกอดก่อนนะคะถ้าร
1: ู้ฟังอยู่เรื่อยอยู่ครับ
0: ครับผม
1: ของพี่อยู่เรื่อยอยู่ครับฟังผมนอนดึกเพราะผมต้องซ่อมกลางคืนด้วยครับ
0: ได้เลยงั้นเราถือว่าเราอยู่เป็นกำลังใจให้กันนะไม่ว่าพี่จะเจ็บป่วยเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจก็ยังมีน้องเมย์อยู่ตรงนี้นะ
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: วันนี้ไปออกกำลังกายมานะคะไปวิ่งกันนะเพราะว่าจริงๆเขาเรียกว่าวิ่งตามบอลมากกว่าเล่นฟุตบอลเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของนักร้องลูกทุ่งนะคะแค่บันพอมันเพื่อนๆกันนี่แหละนะเพราะว่าโพสต์ไปเขาหาด่วนๆไงเพราะว่าทีมหมอลำเขาท้าแข่งเราก็ไม่ได้หรอกมันก็เป็นศักดิ์ศรีหนึ่งที่ว่าจะบอกว่าเอ้ยไม่เอาไม่รวมพวกไม่หาไม่ได้เราก็แบบว่าลองดูซะหน่อยนะคะก็เป็นวงของน้องใช่น้องมั้ยนะน่าจะรุ่นเดียวกันหรือเปล่าแพรวๆแสงทองนะคะแล้วก็เนี่ยมีทีมฝั่งผู้ชายเนี่ยทั้งหมด4ทีมทีมฝั่งผู้หญิงเนี่ยมี3ทีมนะคะก็จะเป็นทีมหมอลำนะคะแข่งกับทีมลูกทุ่งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเตรียมอะไรกันมานะแต่รู้แค่ว่าประมาณนี้ทีมฝั่งผู้หญิงก็เตะกันประมาณนี้แหละนะคะวันนี้ไปซ้อมมาเหงื่อท่วมเหงื่อไหลใครย้อยบอกเลยว่าเราจะต้องมีตัวช่วยที่จะทำให้ร่างกายของเรามันสดชื่นนะคะโดยเฉพาะสุขสกินเนี่ยเขาเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดค่ะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกเลยนะใครที่เป็นนักกีฬา

0: านี่อู้สบายเลยเพราะว่าเขาสามารถทำความสะอาดได้ทั้งร่างกายล้างหน้าก็ได้สระผมก็ดีเป็นสูตรที่เย็นสดชื่นมีฟองเยอะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาแบบดอกไม้ไทยด้วยนี่นะสดชื่นลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรนะคะ8ซองพร้อมทั้งถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะโอ้โหเรียกว่าอาบกันข้ามปีไปเลยก็ได้ยังได้นะเออนะค่าจัดส่งและประกันสินค้านะคะ50บาทใครที่สนใจสั่งซื้อเลยนะจ๊ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะกับแอดช็อปไม้เนี่ยนั่นเองจ้าม
1: หานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ช่วงนี้ขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้พาคุณสาวอันดานะจ๊ะจากภาคใต้มาเลยสาวนุ้ยไม่ลืมค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้า

0: โดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกัน

0: ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: หนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่านักจัดรายการคนแรกของLTM FM 95คนแรกเลยที่แบบว่าเป็นดีเจที่เปิดไมค์จัดรายการเป็นคนแรกเลยคือพี่หมีคณชัยว้าวหนูเพิ่งรู้โอ้ไปหามาเจอแบบนี้ก็มีคลิปที่แบบว่าเฮียหมีเนี่ยเล่าถึงความประทับใจที่แบบมาเปิดไมค์เป็นคนแรกเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งมากเจ๋งมากอ่ะคุณผู้ฟังค่ะเรามากอดกันก่อนดีกว่านะกางแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวานะคะตบไหล่ตัวเองเบาๆเป็นกำลังใจให้กันนะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะมากเลยน้องเมย์ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีแต่น้องเมย์เชื่ออย่างนึงนะว่าถ้าเราเนี่ยลองถอยออกจากปัญหานะคะสักก้าวสองก้าวเนี่ยเราก็จะเห็นแผนที่ที่มันกว้างขึ้นถูกไหมเวลาที่เราหลงทางหลงป่าเราอยู่ใกล้มันมากเราก็จะเห็นแต่อะไรอ่ะต้นไม้ต้นหญ้าใช่ไหมแต่ถ้าเราถอยออกห้องออกห่างถ้าเราถอยออกห่างไปนิดนึงนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยแผนที่เนี่ยมันจะไปทางไหนตรงไหนจะเป็นน้ำตกตรงไหนจะเป็นถนนใช่ไหมถอยออกไปอีกเราก็จะอาจจะเห็นแบบว่าอุ้ยตรงนี้คือจังหวัดอะไรใช่ไหมถอยออกไปอีกเราจะเห็นว่าอันนี้คือประเทศอะไรและสุดท้ายถอยออกไปอีกก็จะเห็นว่านี่คือโลกของเรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอปัญหาให้เราอาจจะต้องอยู่ให้นิ่งที่สุดก่อนค่อยๆลำดับว่าอะไรปัญหาของเราอ่ะมันจะมีอยู่สองแบบค่ะคุณผู้ฟังมันจะมีแบบที่แก้ไขได้เลยเดี๋ยวนั้นฉับพลันกับใช้เวลาเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างอ่ะนะถ้ามันสามารถแก้ได้เลยอย่างเช่นน้องเมย์พูดผิดเมื่อกี้ออกห่างอักห่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันแก้ได้เลยถูกไหมมันก็แก้ได้เลยแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างมันยังแก้ไม่ได้เราดูซิว่ามันจะแก้มันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะเมื่อเรามีสติอยู่กับมันเรานิ่งพอเราก็จะรู้ว่าโอเคปัญหานี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการแก้เนี่ยอาจจะปีนึงมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ร้อนรนจนเกินกว่าเหตุมันจะทำให้เรามีสติและลำดับเหตุการณ์ชัดเจนขึ้นนะคะค่อยๆแก้ไปทีละเปลาะทีละเปลาะทีละเปลาะเหมือนเชือกก็เหมือนกันถ้ายิ่งเราไปดึงมั่วเนี่ยมันก็ยิ่งรัดกันแน่นขึ้นถูกไหมเราต้องค่อยๆหาปลายของปมมันออกมาแล้วค่อยๆดึงมันซิว่ามันอยู่ปมไหนบ้างเรามีประสบการณ์เรื่องพวกนี้กันมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเชื่อว่าเวลาคนเราล้มแล้วเนี่ยเราลุกขึ้นมาแล้วเราจะระวังตัวมากขึ้นเราจะไม่ไปทำผิดซ้ำซากกับที่เดิมๆที่เราเคยผิดพลาดพลั้งดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรถูกกฎหมายผิดกฎหมายนะคะรวมถึงพี่ๆที่แบบอยู่ในเรือนจำต่างๆด้วยล่าสุดมีคนชวนน้องเมย์ไปร้องเพลงในเรือนจำอยู่เนาะก็จะบอกว่าพี่ๆในเรือนจำหรืออะไรก็ตามเมื่อรู้ว่าตัวเองทำผิดกระทำความผิดหรือพี่ๆที่เคยอยู่ในเรือนจำมาก่อนแล้วออกมาแล้วนะคะเรารู้แล้วเรามีสติอยู่กับมันแล้วอะไรที่เคยพลาดพังเราก็ต้องค่อยๆถอยออกมาจากปัญหาตรงนั้นนะคะอย่าเอาตัวเองกลับเข้าไปอีกเนาะทุกครั้งที่น้องเมย์ไปร้องเพลงในเรือนจำเนี่ยน้องเมย์จะบอกพี่ๆเขาเสมอว่าออกมาแล้วเจอกันข้างนอกนะอย่ากลับเข้าไปอีกนะอะไรเงี้ยให้สัญญากันก่อนเกี่ยวก้อยกันก่อนนะคะมันเป็นเวลาสั้นๆแหละเวลาที่เราเข้าไปใน

อยู่กับตรงนั้นอ่ะมันเป็นเวลาสั้นๆจริงๆที่เราจะสามารถคุยกับเขาได้แค่นิดเดียวเท่านั้นแต่มันก็เป็นอุทาหรณ์ให้ได้ว่าคนเราบางทีอ่ะมันเสี่ยงมากจริงๆนะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆยิ่งแบบเราขับรถเป็นอยู่หลังพวงมาลัยอันเนี้ยต้องระมัดระวังด้วยจุดเสี่ยงของการเดินทางบนท้องถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางโค้งเวลาเราไม่เห็นอีกฝั่งนะการขับรถเนี่ยเราจะต้องมีสติด้วยเหมือนกันทางแยกจุดกลับรถหน้าโรงเรียนตลาดเขตชุมชนจุดคัดแบบจุดตัดบริเวณทางถนนกับรถไฟนะคะหรือว่าถนนที่มองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนมีหมอกลงเนี่ยเราเป็นคนขับรถบางทีอ่ะเราก็เสี่ยงเหมือนกันที่จะขับไปชนใครถูกไหมแล้วอาจจะเสียชีวิตได้เลยคือมันหนูพูดในเป็นแฟกต์อ่ะมันเป็นความเป็นจริงอ่ะที่หลายต่อหลายครั้งเราเห็นนะว่าหุยคลิปวิดีโอเห็นไหมมันเสี้ยววิจริงๆเพราะฉะนั้นเราประมาทเกินไปหรือเปล่าในทุกๆวันนี้ที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นะคะบางคนเนี่ยย้อนสอนแล้วบอกว่าใครๆก็ย้อนอันเนี้ยคุณกำลังประมาทมากๆเพราะคุณไม่รู้เลยหนูเนี่ยเป็นคนขับรถยนต์เวลาหนูจะออกจากซอยหรืออะไรก็ตามหนูจำเป็นจะต้องมองขวาเพราะว่ารถมันมาจากทางขวาแต่มีคนย้อนสอนออกมาทางซ้ายใครจะไปเห็นเพราะว่าคนที่ขับรถอะเขามองขวาเขาไม่ได้มองซ้ายจะถามว่าไม่เห็นเหรอก็จะบอกว่าไม่เห็นจะไปเห็นได้ยังไงแล้วยิ่งรถขับรถย้อนสอนนะบางทีนะจะบอกว่ามอเตอร์ไซค์อะหนูอะห่วงมากจริงๆเพราะอะไรบางครั้งมอเตอร์ไซค์ไม่ทันสังเกตเลยด้วยซ้ำว่ามอเตอร์ไซค์ของตัวเองไฟท้ายมันหายไปถ้าคุณเป็นคนขับรถคนเดียวอ่ะคุณจะไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่ามันจะเห็นต่อเมื่อคุณกำเบรกอ่ะกำเบรกมันถึงจะมีไฟขึ้นถูกป่ะแต่ถ้าคุณแบบว่าขับปกติอ่ะมันไม่เห็นนะแล้วรถที่เขาขับมาขับตามมามันไวมากมันบางทีมันก็ไม่ทันได้หยุดคิดเหมือนกันนะว่าจะมีคนที่ขับย้อนสอนมาหรือคนที่เขาจะแบบว่าไฟหน้าก็หายไฟท้ายก็ไม่มีแล้วล่าสุดที่น้องเมย์ไปขับวันนี้เลยวันนี้น้องเมย์ขับอยู่เส้นทางหลักของตรงสนามบินดอนเมืองอ่ะมันจะมีเส้นที่อยู่ใต้สะพานเคยเห็นไหมมันจะเป็นสะพานโทเวย์อยู่ข้างบนอ่ะแล้วข้างล่างอ่ะมันจะเป็นถนนเขามีป้ายเขียนอยู่ว่าห้ามมอเตอร์ไซค์เข้าเพราะอะไรเพราะว่ารถขับกันเร็วมากเร็วแบบมันมองไม่ทันเห็นมันเห็นรถคันใหญ่อ่ะมันเห็นเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่ถูกป่ะแต่มอเตอร์ไซค์อ่ะมันแบบมันเล็กมากๆแล้วมันเห็นแค่กระจึงนึงอ่ะมันเห็นเล็กมากอ่ะแล้วไฟอ่ะบางทีคุณก็ไม่มีแล้วคุณก็ขับเร็วๆด้วยแล้วมันว้าปุ๊บป๊าบอ่ะมันมองไม่ทันอ่ะวันนี้น้องไม่มีคันนึงที่เขาขับแซงไปเลยอ่ะแล้วแบบปาดหน้าเราอ่ะแล้วออกซ้ายเพื่อจะแซงคันข้างหน้าอีกทีนึงโหยใจหายแวบเลยมอเตอร์ไซค์แบบขับเข้ามาแล้วไม่ได้ใช้ความเร็วขนาดนั้นก็ใช้ประมาณ80นี่แหละถือว่าเร็วไหมมันก็เร็วนะแต่ว่าเส้นนั้นน่ะมันวิ่งกันเร็วจริงๆอ่ะมันเร็วเกินนั้นน่ะหูหนูใจแบบพี่มอไซค์นิดเดียวเองอ่ะนะคะอันนี้ระวังด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะส่งท้ายช่วงนี้นะคะกับผลงานเพลงเดือนเพ็ญอาจจะไม่จบเพลงนะคะเพราะว่าพูดยาวไปหน่อยขอไปชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์นะจ๊ะรอสายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสีพัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมธิชาพร้อมหนึ่งสายหน้าไม้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเรามารับสายสายนี้กันขอต้อนรับคุณ วันนี้เป็นไรเนี่ยอ่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: ผมชื่อน้อยครับ
0: ชื่อน้อยนะคะอยู่จากจังหวัดอะไรจ้าก
3: าฬสินธุ์ครับ
0: ต้องบอกว่าเด็กชายน้อยนะเอาใหม่เอาใหม่ชื่ออะไรคะ
3: ครับ
0: เร็ว
3: ๆเด็กชายน้อยเลยครับ
0: น่ารักจะตายเห็นไหมล่ะเนาะมันจะได้ดูมุ้งมิ้งกระจุงกระจิงเอ๋น่ารักเออ
3: น้ำต้องมีประจำเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่น้อยเราเคยคุยกันไหมคะ
3: ผมคุยไม่เก่งนะครับผมคนอีสาน
0: ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันไหมคะ
3: ครับ
0: เราเคยโทรคุยกันแบบนี้มาก่อนไหม
3: ไม่เคยครับ
0: อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะ
3: ครั้งแรกครับ
0: ตื่นเต้นไหมคะ
3: ตื่นเต้นครับ
0: ถูกแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่หลับเต้นกันนะคะ
3: ครับ
0: พี่น้อยบอกนะโทรมาให้น้องแกล้งอีกแล้วนะเออพี่น้อยสบายดีนะ
3: สบายดีครับ
0: พี่น้อยสบายดีคะ
3: ผมนอนตอนหัวค่ำ6 ทุ่มถึงไปผมนอนไม่ค่อยหลับครับ
0: ก็เลยมาอยู่ฟังน้องเมียนะ
3: ครับ
0: ฟังมาตั้งแต่ใครแล้วล่ะพี่ลูกตาเนี่ยทันไหม
3: ผมฟังเดียวนะครับ
0: หรออันนี้ฟังผ่านช่องทางไหนคะวิทยุหรือว่าออนไลน์หรือว่ายังไง
3: ฟังวิทยุ
0: ออ
3: นไลน์ผมฟังไม่เป็นนะครับ
0: ฟังมานานหรือยังคือเราเนี่ย
3: นานแล้ว
0: ฟังมานานแล้ว
3: ครับ
0: จริงๆชอบนักจัดรายการคนไหนที่สุดเลยในคืน95
3: แต่ก่อนเดินทำข่าวคนละเอียดเป็นตัวสองนะครับคนไหนก็จำชื่อไม่ได้
0: ก็คือชอบฟังข่าว
3: ครับข่าวตอน5นะ
0: ตอน5
3: ครับ
0: คร
3: ับครับเพลงพวกนะครับ
0: ครับก็จะมีแบบช่วงเพลงบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้เนาะ
3: ครับ
0: ครับผมนะคะแล้วตอนนี้อยู่กับใครอะคะ
3: อยู่คนเดียวครับ
0: อยู่คนเดียวเหงาไหมล่ะ
3: น้องก็เปิดที่อยู่ฟังเพลงไปเรื่อยๆครับ
0: น่ารักที่สุดเลยแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรแก้เหงาคะ
3: สาวบางกรวย
0: สาวบางกรวยร้องไงอะคะ
3: อะไรดีใช่ไหม
0: ใช่ใช่ออนออลาดีร้องยังไงอะคะ
3: คนแก่ร้องไม่ค่อยได
0: ้ทำไมอะแล้วคนสูงอายุมันร้องเพลงไม่ได
3: ้
0: หรอแม่หนูร้องประจำเลยนะเออแม่หนูเขาร้องในห้องน้ำประจำเลยนะเสียงดังลั่นบ้านเลยนะเผาแม่ตัวเอง
3: ละสองบ้องรบกวน
0: อะไรอย่างนั้น
3: ไว้ของตูดลองเกียร์ครับผม
0: ที่ร้องได้ใช่ไหม
3: คร
0: ับ ขอสักท่อนหนึ่งขอสักท่อนหนึ่ง
3: เอาอะไร
0: สุรพลก็ได้อ่ะสุรพล
3: นั่งค้างเป็นหมดตกแล้วไอ้ลองเกียร์เป็นหัวไหลในตาพี่ไม่จะจากกันไป
0: นี่เก่งมากก็ถูกนี่ก็ร้องถูกคีย์นะ
3: แต่ก่อนก็เป็นผมร้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนครับ
0: ขยับโทรศัพท์นิดนึงสัญญาณหายสัญญาณหายสัญญาณหายขยับโทรศัพท์นิดนึงย้ายที่นิดนึง
3: โอ้นอนอยู่ครับ
0: อ๋อเหรอโอ้แล้วร้องสุรพลตอนนอนได้ด้วยเหรอ
3: ครับ
0: โอ้ยมีกำลังร้องเลยนะว้าวแล้วทูนทองใจอ่ะอยากฟังโปรดเถิดดวงใจอ่ะโปรดเถิดดวงใจอะไรเนี่ยร้องยังไง
3: อยู่มัดจำครับ
0: ฮะ
3: อยู่มัดจำคนบางแก้ว
0: ลองท่อนหนึ่งท่อนหนึ่ง
3: วิ่งมองมันนะคนมัน
0: ลืมเนื้อ
3: ลืมเนื
0: ้อเฮ้ยถ้าหนู
3: เล่นเพลง
0: แล้วปกติร้องเพลงในบ้านบ้างไหม
3: ร้องอยู่ตลอดทุกนาครับ
0: ต้องร้องบ้างนะรู้เปล่าฝึกปอด
3: ร้องทุกนาผมร้องได้ครับ
0: ได้ได้ละ
3: ทุกคนเคยร้องนะครับ
0: สัญญาณเริ่มไม่ค่อยดีแล้วอะค่ะ
3: ครับ
0: ทำไงดีอะแกล้งยังไม่ทันไรเลยเพลงสาวบางกรวยนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้าพูดตามนะน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ซุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราบันท้ายนรสิง
3: ตราบันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยหมด
0: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
3: ไอ้อัยราร
0: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮะ
3: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะ
0: อัยราอัยรา
3: อัยรา
0: โอเคขอบคุณพี่น้อยนะคะขอเรียกพี่น้อยได้ไหม
3: ครับ
0: เรียกพี่ได้ไหม
3: ย
0: ัง
3: ได้คร
0: ับ โอเคนะคะก็ถ้าง่วงนอนก็ไปนอนพักผ่อนนาห
3: ้
0: ามฝืนนาครับผมครับได้เลยครับ
3: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับ นะคะเอ็นดูน่ารักจังเลย บอกให้ทำอะไรก็ทำน่ารัก นะอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะจ๊ะแต่ว่าก็อยากจะให้แบบนะถ้าบอกว่านอนร้องนี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าปอดแข็งแรงขนาดไหนก็มาลองเทสกันหน่อยนะอ่ะวันนี้มาสี่สาวเลยนะคะสาวบ้านแผ่นนะคะจากแม่พึ่งพุ่มพวงนะสาวบางกรวยสาวสันกำแพงและปิดท้ายด้วยสาวเมืองกาญนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: รู้สึกเกินนะคะผลงานเพลงนี้จากเปิ้ลสกายพาร์ทนะคะเราไม่ค่อยได้เห็นสกายพาร์ทออกเพลงมาสักเท่าไหร่เนาะตอนนี้กลับมาแล้วนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยบังชักก้าวร้าวนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ปริทัศน์ละคังทองนะคะผลงานเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารู้สึกเกินนี่นะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็สามารถแนะนำเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะผ่านทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น SMS ก็ดีเบอร์โทรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบขอกันเข้ามาให้เรารับรู้ว่าอุ้ยเพลงนี้มันฮิตจริงๆนะนี่นะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: วันนี้มาเป็นผลงานเพลงจากลูกชายแห่งชาตินะคะของแฟนรายการเรานี่บอกเลยว่าคับคั่งมากๆไม่ว่าจะเป็นน้องเพชรคทาวุฒินะคะอ่านเกมไม่ขาดและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนันอนันต์ด้วย2ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งขายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yenchannawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกๆช่องทางด้วยนะตอนนี้อัปเดตราคายางค่ะเริ่มต้นที่อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะคลองแง82จังหวัดตรัง82นะคะภูเก็ต83สุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์นะคะเฉลี่ยอยู่ที่82บาท10สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ87บาท60สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย68บาท50สตางค์และน้ำยาง74บาท50สตางค์นั่นเองค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้ามาแบบเป็นกำลังใจแสดงความห่วงใยนะบอกว่ายังอยู่นะส่งน้องเมย์กลับบ้านปลอดภัยดูแลสุขภาพฝันดีในทุกๆค่ำคืนด้วยอย่างเงี้ยดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะแหมส่งความเป็นห่วงเป็นใยกับน้องเมย์แล้วตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกัน

0: กันนะจ๊ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาคุยอะไรกันเพราะว่าอาจจะอ่านบ้างไม่ได้อ่านบ้างนะคะขออภัยด้วยจริงๆเลยนะจ๊ะเนี่ยนะแล้วก็เมื่อกี้มีสายเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ช่างรถนะพี่ช่างรถอุบล นะคะตั้งแต่สายแรกเลยคุณฟังบอกว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะถ้าทานยงทานยาอะไรก็ทานให้สม่ำเสมอแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับมีคนส่งกำลังใจให้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะส่งท้ายกับเพื่อนเพลงหวานค่ะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามากับกุหลาบเวียงพิงจากอรวีสัจจานนท์นะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ในค่ำคืนนี้ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่อง

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลง4เพลงฮะเมื่อกี้จัดให้ครับในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะก็มีอาทิตย์ละวันนะครับของแม่พึ่งผู้บุญของจันทร์สัญญาบ้านทุ่งนะครับน้องวิรดาวงเทวันเรารอเขาลืมนะสุนารีราชสีมานะครับรักเก่าที่บ้านเกิดครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนั่นเองนะฮะเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเรามาทักทายกันก่อนสวัสดีทุกท่านที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง SMS ครับ4689400แล้วก็สวัสดีทาง Facebook นะครับ LTM FM95สวัสดีพี่อมราพี่จรัสนะครับพี่อมราบอกว่าคืนนี้ยาวๆไปค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะพี่ยายเกียรติแก้วพี่พิทธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับพี่อาทิตย์จากเจียงใหม่นะฮะใครนะพี่ไตรรัตน์ครับพี่ปรีดาพี่สุมณีนะครับพี่สุนีด้วยนะฮะแล้วก็พี่จรัสพี่คำเตยพี่รามิดานะช่างแจ็คเทวานะครับทุกท่านนะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้นะครับอ่ะไปฟังเพลงกันมหานครไลฟ์ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับเดี๋ยวเรามารับสายกันหน้าไมค์มาฟังเพลงกันเลยนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขอมอบเพลงนี้ให้กับแฟนๆทุกคน

0: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของพี่กุ้งสุทธิราชแต่ว่าเป็นเพลงของคุณแม่เจนๆนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะฮะสวัสดีครับไปถึงสปายโกลเด้นซองนะฮะสปายพัสกรนี่น้องชายสุธิรักของผมนะฮะมาทักทายซะด้วย โค้ชสปายนะฮะทำอะไรฮะไม่หลับไม่นอนเวลานี้นะครับแหมสวัสดีครับทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะฮะหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: วัดครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณลุงนงนะครับ
3: ครับผมครับผมใช่ครับผม
2: คุณลุงนงโทรศัพท์มาจากแถวไหน
3: จากอำเภอเมืองจังหวัดตากครับ
2: อำเภอเมืองจังหวัดตาก

0: นะครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ตำบลคงแดงครับ
0: อากาศดีไหมครับฝนตกไหม
1: แย่เลยครับแย่เลยแย่เลยร้อนครับแรงครับ
0: โอ้ร้อนด้วยแรงด้วย
1: ครับผมหยอดข้าวโพดไปก็นอนไม่หลับนะครับถ้าจะออกไม่ออกนะครับ
0: อืมเข้าใจเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
1: แรงมา2เดือนแล้วครับ
0: เข้าใจเลยครับผมคุณลุงไม่เป็นไรครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพลงผ่อนคลายกันดีกว่าเนาะ
1: ครับผม
0: อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: เพลงของฉันรักฉันชราครับของวงตาคงทองนะครับ
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้ฮะอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้สำหรับอสมท.ทุกท่านนะครับ
0: ครับผม
1: ชาวบ้านเขาก็หลับหมดไปแล้วนะครับ
0: ได้เลยครับผมแล้วลุงน้องทำอะไรอยู่ยังไม่นอนครับเนี่ย
1: บอกว่าเราชอบคนชอบเวลาที่หนึ่งที่สองไปแล้วจะไม่นอนนะครับฟังอสมท.ตลอดนะครับ
0: โอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับยังไงลุงน้องก็อย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วก็นอนให้เพียงพอนะ
1: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณมากๆครับคุณลุงครับ
1: ครับผมขอให้โชคดีนะครับมีอายุยืนๆยาวๆนะครับ
0: เช่นเดียวกันนะครับครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับคุณลุงนงจากจังหวัดตากนั่นเองนะฮะขอเพลงชันรักชันชลาของพี่ดวงตาคงทองนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: นะจัดไปครับชานรักชานชลาจากพี่ดวงตาคงทองนะครับคุณน้องสปายบอกว่าอยากฟังเพลงอะไรนะเพลงยื้อใช่ไหมยื้อเวอร์ชันฮะเวอร์ชันฟลัวหรือว่าเวอร์ชันพอสหรือว่าเวอร์ชันคุณกัญญาเวอร์ชันใครดีแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พงษ์นะฮะพี่จุ้นใช่ไหมครับขนส่งทั่วไทยนะครับพี่อาทิตย์นะฮะพี่จรัสแล้วก็พี่สว่างพี่บางปลานะฮะสวัสดีครับผมพี่กฤษมนพี่อนงจากพัทลุงนะครับสวัสดีครับผมพี่บุญยกรพี่นงนุชณนครพี่การเกตนะพี่วิชัยครับพี่รัมวิดาพี่สว่างแล้วก็พี่ไตรรัตน์นะครับพี่ปรีดาพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะฮะไปฟังเพลงกันต่อครับจัดไป

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะฮะจบไปทั้ง4เพลงมีรอยยิ้มนักสู้จากพี่เสกโลโซก่อนหน้านี้ครับขอฮักอ้ายต่อไปได้บอจากพี่ต่ายอรไทยนะฮะแล้วก็จีบอนะฮะน้องการตองทุ่งเงินนาฬิกาทรายครับโบกี้ไลออนสวัสดีพี่ปุ๊กเกิดสิริ very good นะฮะสวัสดีครับบอกว่าคิดถึง คิดถึงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่จุ๊บแจงนะครับคุณพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับพี่นันอสังหาบ้านสวนจันทบุรีแล้วก็สวัสดีพี่ณัฐพงศ์นะครับวันที่30เจอกันนะครับพี่เพชรครับนี่ได้เลยฮะแล้วก็ทักทายครับพี่รัตดาวันนะครับพี่ยายเกดแก้วครับน้องทิพย์สุดาบอกอ้ายนาฬิกาทรายเพลงโปรดเลยใช่ไหมแล้วก็พี่จรัสนะครับพี่ใครนะพี่อาทิตย์นะครับสวัสดีครับผมสปายหลับแล้วมั้งสปายเมื่อกี้เห็นทักทายมาอยู่นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Q Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าตัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับพี่เจริญนะฮะสวัสดีครับผมนี่ทุกท่านนะฮะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ปะฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรกเพลงยิดครับ

0: หานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได
7: ้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L 1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงเหมือนเดิมนะฮะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีพี่เกศสุดาขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒินะครับพี่ละไอสวัสดีครับผมพี่โกมันจากจังหวัดตรังพี่สำลีพี่เล็กยินดีมาแล้วนะครับนี่แล้วก็ทักทายครับพี่ละไอบอกว่าฟังตั้งแต่ตี2แล้วนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่เจริญครับพี่ปุ๊กเกิดสิรินะฮะสวัสดีพี่เมธด้วยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮีย
1: สวัสดีครับผมเรียนสายเดียวกับคุณอนันต์ใช่ไหมฮะ
2: จ้าอนันต์จากโคราชครับผมอำเภอขามตะแกแสงจ
1: ้าอนันต์จากโคราชนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับที่โคราชฝนตกไหม
2: ช่วงนี้ไม่ตกเลยครับ
1: อ๋อไม่เคยตกแบบสบายๆเน
2: า
1: ะ
2: สบายๆครับ
1: ครับผมก็เพิ่งไปโคราชมาสัปดาห์ที่แล้ว
2: จ้าน
1: ะฮะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: อ้อมกอดเข็มมาลาดครับผม
1: บทเพลงจากคุณ
2: ของเต่าภูสินนะครับผม
1: คุณพี่เต่าภูสินนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบครับขอมอบให้ผู้จัดการเมียหลังใหม่นะครับผม
1: ให้ผู้จัดการเมีย
2: ครับแล้วก็อสมท SC95
1: ครับ
2: ทุกเสียงทุกสาย
1: ครับ
2: ครับผม
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้ฮะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันนะครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: ขอพูดตามเฮียก็แล้วกันครับ
1: ได้ครับไปพูดตามผมนะ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยห
1: อและไอ้อัยรา
2: และไอ้อัยรา
1: อาห่าร สชาติดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: ถูกต้องครับผมคนนั้นขอ

0: ขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับผมครับส
0: คร
1: ว
0: ั
1: ัส
0: บ
1: ดีครับ
0: สวัสดีครับครับผมนะครับคุณอนันต์จากโคราชนั่นเองฮะอ้อมกอดเขมราชจัดไปทั้ง4เพลงครับขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่2แล้วกันตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับขอเริ่มต้นกับเบิ้ลปทุมราชก่อนกอดครั้งสุดท้ายนะครับ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะขอแนะนำเพลงกันก่อนครับทั้ง4เพลงมีกอดครั้งสุดท้ายนะฮะจากเบิ้ลปทุมราชนะฮะอ้อมกอดเขมราชครับคุณเต๋าภูสินหอยใจบ้างไฟแสนน้องเพลงพิมพ์ระดานะครับ

0: แล้วก็ห้อยกับผู้ยอดรวยน้องบิวจิตนั่นเองนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับพี่ดาประสุขนะฮะพี่เจนจิราใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่คำเตยบอกว่าเพลงม่วนชื่นมากเลยนะฮะนี่แล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีบอกยาวไปยาวไปนะครับสวัสดีพี่นกสิทธิชาตินะครับแล้วก็ทักทายครับพี่จิมจิมใช่ไหมครับพี่จิมจิมนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับพี่สังสุราชพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ครับคุณผมชื่อโอเว่นนะฮะมาแล้วพี่พินโยนะครับทักทายครับพี่ดาวประสุขด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังจอกคิวิตกันดีกว่าวันนี้เพลงจอกคิวิตของเรานะฮะก็คือเพลงให้เธอมั่นใจในคนคนนี้นะครับจากนินทามอรินฟิชเชอริงไพศาลขุนหนูสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยคุณพนัชกรแท่นประมูลครับเรียบเรียงโดยคุณสุปการพรมเกิดนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับในช่วงของจอคิวฮิตต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: นเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูล

0: ในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับสวัสดีน้องปามมี่นะฮะนี่ตีสี่แล้วยังไม่หลับไม่นอนนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่สุธีนะครับพี่นิภาพรสวัสดีครับผมพี่ดาวประสุขบอกว่าเพลงเพราะนะฮะพี่แมวภูพการครับสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่จันเพนครับพี่อัมพันนี่จากสกลนครอะไรนะสกลนครล

เบอร์ใช่ไหมฮะนี่แล้วก็ทักทายครับพี่อารมณ์นะฮะทุกท่านนะครับพี่มงคลด้วยนะครับเปิดเขียงหมูวังล้อไทยช่วยไทยนะครับพี่สุภัทราสวัสดีครับตอนนี้อภิธารัตแตงโมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อครับในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตแล้วก็มหานครเพลงฮิตสตอรี่นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับจัดไปไม่ว่าจะเป็นบทต้องการเสียใจนะฮะจากน้องแบมไพลินแล้วก็ของฝากจากวงไม้ไอส์ครับฟีเจอริงโจ๊กไอศกรีมนะฮะหรือว่ามิสเตอร์ไบรอัน24 years old from Korea นะฮะ ก็เจอกับน้องๆ My Eyes ได้นะครับวันที่30คือวันอาทิตย์นี้เนาะแล้วก็จัดไปทักทายกันหน่อยครับพี่สุวรรณีครับพี่นันทาครับพี่จรัสครับพี่รัตยาครับ Good morning ครับผมพี่เทวีพี่สุภัตราพี่มานพใช่ไหมฮะคุณใครนะพี่สาวคำพี่นิภาพรพี่ดวงใจยังอยู่นะฮะพี่เรดมี่พี่วิศิษฐ์ศักดิ์นะครับยังอยู่นะครับนั่งน้ำตาซึมอยู่นะครับน้องปามี่นะฮะทักทายค่ะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้นะครับคุณพี่บุญเรียนนะครับพี่สุทัศน์ครับคุณพี่บรรเทานะฮะสวัสดีครับอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อฮะอีก2เพลง